0: ร่มธรรมร่มใจ
1: คุณผู้ฟังคะในพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดปดด้วยการพูดคำจริงวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
0: ร่มธรรมร่มธรรมร่มใจ
2: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
3: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150

0: ร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: คนบางส่วนไม่ได้เข้ามาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทำให้มีเม็ดเงินที่ยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายรัฐบาลจึงเห็นควรนำวงเงินที่เหลืออยู่กลับมาหมุนเวียนจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขและขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกตามความเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า
2: ไทยช่วยไทยพลัสก็เดือนนี้เดือนสุดท้ายผมก็ทราบมาว่ามันยังมีงบประมาณในส่วนที่เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนก็เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านผมก็ได้สั่งการให้ทางท่านรัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติได้ไปขยายนะครับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือไงก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีอยู่หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไปอีกก็ต้องต่อเนื่องไปเพราะว่ามันเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีนะก็ไอ้เงินที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนเราก็เอาลงไปให้พี่น้องประชาชนได้ลดภาระเพราะว่ามันมีภาระเรื่องของค่าน้ำมันที่มันขึ้นไปด้วยนะครับ
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลยืนยันที่จะผลักดันมาตรการบรรเทาทุกข์ในทุกวิถีทางเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐกระจายลงสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุดโดยหลังจากสิ้นสุดการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณ

0: การที่ขยายออกไปในรอบนี้แล้วกระทรวงการคลังจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไป
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาท
2: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีได้จัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ2569ทั่วประเทศจำนวน23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษาทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีซึ่งหลังจากการเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นได้
3: ที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ยเราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาคแต่ละภาคก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมเราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอาแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่ารายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินเนี่ยประมาณ 40,000 กว่ารายเลยพอไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้านจำนวนเงินที่ค่อนข้างมากก็ต่อรองได้เยอะมากนะจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการในภาพรวมสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
2: ส่วนการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถตลอดจนหนี้กยศ.นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าในปีงบประมาณ2570จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77ผานิชคาดนาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษใน21จังหวัดยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและของบกลางเพิ่มเติม350ล้านบาทสนับสนุนการทำงานเชิงรุกร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุม
1: กรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งรัดสถานศึกษาดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจนำร่องดำเนินการขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ นางรุ่งอรุณชัยโสพลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของธนาคารหน่วยกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสะสมและเทียบโอนการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาการศึกษาต่อการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยโดยได้เน้นย้ำให้สถานศึกษานำร่องที่มีความพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและระบบงานเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมผลักดันให้บุคลากรในพื้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจากหลักเกณฑ์สู่บริการที่ประชาชนใช้ได้จริงโดยพัฒนามาตรฐานเครื่องมือบุคลากรและระบบการประเมินรับรองที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อลดการเรียนซ้ำและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดพร้อมมุ่งให้สถานศึกษาเข้าใจบทบาทและขั้นตอนการรับรองสะสมและบันทึกผลการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิจให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
0: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นกรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันที่ล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34 บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตรา3 สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหรือหากเดินทางระยะทาง100 กิโลเมตรจะปรับขึ้น3 บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและคงจำนวนเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนโดยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรม
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

ที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าบรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกส์ควรร่วมกันต่อต้านการละเมิดอธิปไตยและการแทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นรวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังควรร่วมกันปฏิเสธการกีดกันทางการค้าทุกรูปแบบและสนับสนุนระบบการค้าแบบพหุภาคีโดยมีองค์การการค้าโลกเป็นศูนย์กลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้ารายสำคัญของจีน
2: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ซเลสกี้ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ดอยเชเวลเลอร์ของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขายินดีที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาระบุว่าการพบหารือกันระหว่างผู้นำรัสเซียกับยูเครนในการประชุมสุดยอด G20 ถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พร้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเซเลสกี้เดินทางมายังกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันจักรยานสุดภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานสุดภูเขาทางเรียบโดยผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงเพชรดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกทำเวลา1ชั่วโมง 35.55 นาทีได้อันดับ1พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม92คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของณรงค์เดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง 7.33 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรทีพคะแนนรวม94คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานเดนเชลตันนักขวดดาวรุ่งชาวสหรัฐสร้างผลงานสุดยอดพลิกแซงเอาชนะฟรานซิสติอัลโฟ 3-1 เซตในรอบชิงชนะเลิศศึก US Open 2026ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยเข้าไปชิงแชมป์กับอเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีที่หัวชนะคาเรนคาชานอฟ 3-0 เซตแข่งขันขึ้นวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 1:00 นการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก2026ที่ยิมเนเซียม6มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตธรรมศาสตร์สเตเลียนเปิดบ้านชนะนนทบุรีฟุตซอลคลับ6-1ทำให้ธรรมศาสตร์สเตเลียนมีเพิ่มเป็น27แต้มจาก19นัดแซงขึ้นมาอยู่อันดับ5ต่อกลุ่มโคต้าเพลย์ออฟลุ้นแชมป์ที่จะคัดเอาอันดับ 1-6 ของฤดูกาลปกติไปแข่งขันหาแชมป์ต่อไปงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะสาวไทยกล่าวว่าการได้ลงเล่นในกลุ่มที่ทีมอื่นมีอันดับโลกสูงกว่าถือเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสอันดีสำหรับทีมโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยวันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดช่อง PPTV HD 36วันที่17กันยายนพบไต้หวันเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30และวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30นายสุรัตน์จรณะโยชินรองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสตูลบีชวอลเลย์บอลโอเพ่น2026จัดการแข่งขันระหว่างวันที่12-13กันยายนที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นการแข่งขันเป็นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายและหญิงมีเยาวชนร่วมกิจกรรม25ทีมกว่า100คนพิจิตร กัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่13ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและยะลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 92 ซม.และเวลา 20:25 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1 เมตร 20 เซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 14 ซม.และเวลา 14:42 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 25 ซม.วันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.
4: หนึ่งนาทีกับกปท.ผู้ขับขี่บางรายต้องเตรียมอาหารหรือของว่างไว้ทานบนรถขณะขับขี่ซึ่งนอกจากจะมีส่วนในการลดสมาธิในการขับขี่แล้วยังยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะผู้ขับขี่จะเหลือมือสัมผัสสำหรับการจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียวทำให้ไม่ถนัดในการหักหลบได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุกระทันหันรวมทั้งความมันของอาหารอาจเลอะเปื้อนพวงมาลัยทำให้พวงมาลัยลื่นกว่าปกติจนบังคับได้ไม่ถนัดอาจเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้คุณผู้หญิงที่นิยมแต่งหน้าบนรถขณะรถติดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันเพราะหากยังแต่งหน้าไม่เรียบร้อยแต่ต้องออกรถผู้ขับขี่ก็จะพวักพวงกับใบหน้าและอุปกรณ์แต่งหน้าที่ถืออยู่ทำให้สมาธิในการขับขี่ลดลงและบางครั้งอุปกรณ์การแต่งหน้าเช่นลิปสติกตลับแป้งอาจตกหล่นบนพื้นขณะรถวิ่งยิ่งทำให้เสียสมาธิในการขับขี่จนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่1ปัจจุบันคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพรูปทรงกระบอกก้นสอบปากผายมีฐานและมีฝาครอบเป็นเครื่องยอดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศราชาศัพท์ใช้ว่าพระโกรธส่วนคำว่าลองหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใส่ศพนั่งทำด้วยเงินหรือทองแดงใช้ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพตั้งอยู่ในพระโกรธหรือโกรธราชาศัพท์ใช้ว่าพระลองอย่างไรก็ดีในสมัยอยุธยาคนไทยเรียกพระโกรธและพระลองกลับกับที่เรียกกันในปัจจุบันเช่นเรื่องจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่าครั้งการพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพมีข้อความว่าชาวพระมาลาจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาธารแล้วจึงเชิญพระลองซึ่งขุนอินช่างทองหมื่นมหัยสวรรค์ช่างทองมีชื่อแล้วตั้งไว้บนพระยานุมาตรนั้นประกับพระบรมโกศแล้วข้อความข้างต้นแสดงว่าพระลองประกับอยู่ภายนอกพระโกศ
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ปัจจุบันพบว่าบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบในผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 2-3 เท่าโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายสิบปีการหยุดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดจะช่วยให้อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงได้โดยพบว่าถ้าหยุดบุหรี่มากกว่า5ปีอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะน้อยลงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความ

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening.

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักสยดสยองขนลุกขนพองขวัญผวา

0: ชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละคร

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

มาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ้านผีดุ
1: ทำเป็นเรื่อยเฉยไม่รู้ไม่ชี้สะพานทอดมาแล้วไม่เดินข้ามไปแล้วก็หมามันสิเดินข้ามสะพานดิงาบซะก่อน
2: อืมแล้วแต่บุพเพสันนิวาสดีกว่านะถ้าเขาก็จะเป็นเนื้อคู่กันต่อให้ร้อยคนพันคนหมื่นคนมันก็ไม่ได้แอม
1: อืมเห็นเป็นใจดีไปเถอะอันหน้าโคตรน่ะมันสิเป็นอันหน้างอและจะโสกาโสกีนะพี่นะที่ห้ามักขำนี่บอเตือนดิ
2: เออช่างฉันอาบน้ำนอนดีกว่าเด็กแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
2: ก็โถ่อะไรดีวะดูยันเลย
1: เรื่อง
2: อะไรวะพูดแล้วต้องทำหน้าซีดเหลียวซ้ายแลขวา
1: เออ
2: มันเรื่องอะไรกันแน
1: ่เรื่องผี
2: นอน
1: โอ้ยเดี๋ยวไอ้เมธเจ้าบ่เสื้อข่อยอีลีบ่ข่อยบ่ได้หลอกล่วงเจ้าดิ
2: เออฉันเหนื่อยเต็มทีว่ะเดินทางมาก็เหนื่อยถึงบ้านแล้วยังต้องมาออกแรงจัดการเรื่องบ้านเหนื่อยกำลังสองว่ะอยากนอนเต็มแก่ละโอ้แล้วคุยกันใหม่นะ
1: มองฟังกันเลย

โอ้ยนอนเท่าไรเท่าไรก็บ่อยากรับบ่ฮู้มันเป็นจังได๋ต้องค่อยเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังอยู่เรื่อยแล้วไอ้เมธน่ะเขาเสื้อที่ใดล่ะฟังยังบ่อยากฟังเขาคิดว่าเฮาสิโกหกหรือใดเนาะเขาบ่ฮู้ว่าเมื่อคืนนี่เฮาเจอก็ให้จังเป๋าชนิดวิ่งกันทงลาบไปเลยแล้วไปเสือกมุดนอนใต้ร้านนั้นนี่นี่จังได๋ก็บ่ฮู้นอนคนเดียวจังซี่บ่ฮู้ว่าสิมาหรือบ่เนาะไอ้เมียก็เข้าไปนอนในห้องใส่ก่อนซะด้วยเฮ็ดจังได๋ดีเนาะกูโอ้ยต้องหาอีหยังมาอ่านดูมันเพลินๆสิได้เลิกคิดแล้วก็หลับไปโดยบ่ฮู้โตเพราะจังซั่นคืนนี้บ่มีวันนอนหลับแง่เลยไม่ว่าหนังสือเล่มนี้สิเบิ่งมาเป็นปีๆจนจําได้เบิดแล้วก็ตามมันก็จำเป็นต้องเอามาอ่านใหม่บ่จังซั่นบ่หลับแต่เขาคิดมากด้วยเอาแล้วว่ะหยิบหนังสือมาอ่านดีกว่า

0: แน่หน่อยนะดูสิหลับได้ด้วยหนังสือโป้ถ้าไม่ได้อ่านหนังสือพวกนี้ไม่กลัวจนช็อกตายเหรอฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกฉันมาขอบใจด้วยซ้ำเพราะฉันรู้อยู่แล้วคนที่เขาจำกัดบริเวณฉันไว้เคยบอกว่าแล้วเมื่อถึงวันหนึ่งวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของปีนี้จะมีหนุ่มคนหนึ่งมาช่วยฉันออกมาสู่โลกกว้างอย่างอิสระโดยบังเอิญแล้วฉันก็พบแล้วเจ้ายังไงล่ะหนุ่มน้อยขอบใจเจ้ามากนะนอนดิ้นหรือว่านอนละเมอถึงกับลุกพรวดราดขึ้นมาตาไม่ลืมโงกไปโงกมาหนังสือโป้ที่ปิดหน้าหล่นหันกลับไปคว้าเอามากอดแล้วก็ล้มตัวลงนอนต่อเจ้าหนุ่มน้อยเอ้ยเจ้าเนี่ยเจ้าเป็นบุรุษที่มีอารมณ์สุนทรีจริงนะสัปดีสีปนดนนิดๆแต่ก็น่ารักดีต่อไปนี้เราจะเป็นเพื่อนกันนะฉันจะอยู่ที่บ้านนี้อยู่เป็นเพื่อนของเจ้าและนายของเจ้าหลับให้เป็นสุขฝันหวานเถอะหนุ่มน้อย
1: ยังวะใครมาลูบหัวนี
0: ่ฉันเองหนุ่มน้อย
1: นะใคร
0: ฉันเองจ้ะ
1: เธอ
0: ใช่ฉันยังไงล่ะจำได้ไหม
1: คือเธอที่ค่อยเคยเห็นเมื่อคืนนี
0: ่ใช่ฉันเอง
1: พระ
0: ไม่ใช่พระ
1: ผี
0: อย่ากลัวฉันเราเป็นเพื่อนกัน

0: และนั่งกลับบ้านทีทำเอาใจเราสบายนะอดไม่ได้ที่จะลงมาเดินดูนั่นดูนี่ที่เดินหงายอย่างเงี้ยใครล่ะจดใจไม่ลงมาชมเดือนชมธรรมชาติยามค่ำคืนแบบนี้ได้หลังจากที่อยู่แต่ในป่าคอนกรีตที่เต็มไปด้วยแสงสีฉูดฉาดซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษที่กับบ้านชนบทที่มีแต่ความปลอดโปร่งสดชื่นสุรกาได้เต็มปอดมีแต่ไอดินกลิ่นฟ้านี่แหละคือธรรมชาติอย่างแท้จริงมีหน้าผู้ใหญ่สูงอายุถึงอยากจะออกมาอยู่ชานเมืองชนบททำสวนทำไร่ท่านว่าเป็นความสุขในบ้านปลายของชีวิตเราเพิ่งเห็นสัจธรรมข้อที่เดี๋ยวนี้เอง
1: ไอ้เมธไอ้เมธไอ้เมธอยู่สายไอ้เมธ
0: บักขำเหรออะไรของมันอ่ะ
1: พี่รองพี่รองพี่รอง
0: ไอ้นี่ถ้าจะบ้าหมดความสุขซะแล้ว
1: พี่เมธพี่เมธอยู่สายพี่รองพี่รองออกก่อนออกออกที่ด้วย
0: โอ้ไอ้เวนเอาลงบันไดลงมาจนได้

0: านกำลังฟังบ้านผีดุจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

าชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: ดกันบันไดมีหาหกขันวัดได้วัดดีอุ้ยมันหนาเลยทำไมถึงต้องวัดโอ้ยเฮ้ยยังว่าขายังทำไมมาอยู่ที่หัวผีหลอกผีหลอกเจ้าข้าเอ้ยต่อยนายก่อนนะผีหลอก
1: ไอ้บักขำ
0: ก็เฮ้ยกลัวแล้วจ้าพ่อจ๋ากลัวจริงๆพ่อแก้วแม่แก้วเมื่อกี้ผีตัวเมียนี่เจออาจจะพูดอีกแล้วยายเห็นลูกสร้างเลย
1: นี่ไอ้บักขำลืมหูลืมตาดูซะบ้างสิว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะไม่ใช่หลับตาหลับอ้อมส่งแดดแบบนี
0: ้บ้าต้องเห็นก็กลัวแล้วจ้าพ่อผีจ๋า
1: ไอ้บ้าพูดมันจะละเมอเพ้อพกไปเลยผีสางที่ไหนกันวะนี่ชั้นเว้ยแกเข้าใจไหม
0: ชั้นเอ๊ะเสียงคุณคุณหูจะอ้าวไอ้เมธล่ะโอ้ยพี่เมธจริงๆนั่นแหละโ
1: อ้ยแกบ้าแล้วแกวะตะโกนลั่นนะลั่นอย่าโครมครามกลางดึก
0: เอ้าก็นึกว่าผีที่ล่ะก็พี่บอกว่าสินอนแล้วคอยกระตุกกระไดลงมาเจอไผที่คิดว่าเป็นผีเอ้ยเป็นเจ้าล่ะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ได้ล่ะวะ
1: ฉันไม่เกียจฟังแกพูดเลยบอกไปอย่างนั้นน่ะพูดแต่แกเถอะเออาร์มแจ็คตื่นไฟจะมาเรื่องอะไรกันนักหนา
0: โมแมนตื่นไฟตื่นน้ำหรือตื่นยังดอกพี่จะมันตื่นผี
1: ไอ้แกนี่พูดมากซะจนแกออกไปฝันตามเคยนะเพราะอย่างนี้ฉันถึงไม่อยากฟังแกลูกแกมาสูบกัญชามาว่าบักขำ
0: โอ้ยโมแมนข่อยไม่ได้บ้ากันซ่าจนหูตาหลอกหลอนแต่เห็นผีจริงๆโดนสองหนแล้วว่ายแล้วพี่อ่ะว่ายข่อยน่ะถือผีหลอกอีหลีดิ
1: จะบ้า

0: ไอ้เมธจะเชื่อฉันเถอะนะฉันไม่ได้โกหกหมดเท็จหลอกลวงปลิ้นปล้นเหมือนที่ไผเขาว่าดอกพี่ไม่เป็นฉันนะพี่ไม่รู
1: ้ฟังนะประคำฉันน่าเกิดที่นี่โตที่นี่พ่อแม่เลี้ยงฉันมาตั้งแต่แก้ผ้าและจับตะกั่นขี่ควายไปกลางทุ่งก็เคยนะฉันไม่เคยรู้ว่าหน้าตาผีมันเป็นยังไงแล้วบ้านนี้มันมีอะไรที่แกว่าฮะแต่นั้นจะไรแกก็อยู่มาได้คนเดียวไม่มีเรื่องแบบนี้เพื่อตอนที่แกจะมีขึ้นมาวะต้องคงต้องโทษหรอกนะยังแกนะถ้าจะให้ไม่กลัวผีไม่ต้องกินซุปถึงจะหาย
0: ซุปไปยังพี่เมธกินแล้วบอกกลัวผีแล้วผีมันก็ไม่กล้าหลอกใช่ไหม
1: นี่ซุปนี่ง่ายจะบักขำ
0: จ้าโอ้ยซุปตีนเดี๋ยวอย่าเพิ่งคอยด้วยซุปตีน
1: ไปหางไป
0: บ้าพี่ขอไปนอนน้ำคนเ
1: ถอะไม่เอาเว้ยฉันไม่ชอบนอนกับผู้ชายแต่ถ้าแกจะนอนห้องฉันนะแกจะได้กินซุปอีกนะจะบักขำ
0: โอ้ยไม่เอานะพี่ซุปตีนมากินบ่แซ่บ
1: จะตามมันด้วยไม่ได้เจ็บอีกหลายเท่าเลยล่ะรู้ว่าบ้าขึ้นมาแบบนี้ต้องปล่อยอยู่คนเดียวให้เข็ดต้องคานใจจริง
0: ๆโอ้ยบอกไผก็มีไผเสือเป็นยังเป็นสี่วะหาไว้บักขำโกหกหลอกลวงโอ้ผีนะผีถ้าไม่ข่อยยานแต่คนอื่นเขาบ่เสือจะค่อยๆบ้าคนเดียวบ่ไม่ค่อยบ่กลัวนะแต่กลัวฉันไหมไอ้บักขำชักบ้าแล้วนั่นเนี่ยจะอ้าวผีอีกแล้วผี
2: บักขำไม่ต้องกลัวฉันเป็นเพื่อนแก
0: เพื่อนฉันแต่คนอื่นเขาว่าฉันบ้าฉันโกหก
2: ต่อไปเขาจะเชื่อว่าที่แกพูดเป็นความจริง
0: โอ้ยบ้าแล้วผี

0: น่าจะพูดเรื่อยเปื่อยเรื่องผีจึงเก็บไปละเมอเพ้อพกเมื่อไรมันจะเลิกบ้านสีไม่รู้นะจ่าหนังสือสักหน่อยเลยสีอารมณ์หมดเลยให้ผมไม่อ่านละเก็บแล้วก็นอนดีกว่าตำคาญ
1: ถึงไม่นอนเห็นแสงไฟก็มาโอดครัวเรื่องผีอีกกับควายนอนกลับไว้

30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณ

สมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักคิดออกแล้วฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักพริ้วเลยมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อ

บ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ้านผีดุในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจ

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-MAX อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-MAX เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Channel A.

0: มสตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Forabi
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันนะคะเวลานี้ที่นี่ Mass FM อยู่ด้วยกันเป็นประจำค่ะและเชื่อว่านะคะกับการอยู่ร่วมกันเหมือนลิ้นกับฟันค่ะไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันเพียง2คนหรือมากกว่าก็ย่อมจะมีสิ่งที่กระทบกระทั่งเมื่อมีปัญหารีบแก้ไขนะคะอย่าละเลยกับปัญหาหรือพยายามที่จะมองข้ามโดยหวังว่าปัญหานั้นคงจะหมดไปเองหากเราไม่ยอมรับตั้งแต่แรกปัญหาเล็กๆนะคะก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและหากวิ่งหนีปัญหานั้นก็เท่ากับวิ่งหนีเงาของตัวเองเงานั้นก็จะวิ่งตามตัวและเราก็จะไม่มีทางหนีพ้นลองกลับมาทบทวนเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามคิดพยายามใช้ความสามารถแก้ไขปัญหาดีกว่ามั้งคะด้วยความห่วงใย Mass FM จากใจศิสุดาชวชาติแล้วอย่าลืมนะคะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่รอคุณอยู่ค่ะ
1: Mass FM

0: ซึมเซาให้ละลายหายไปมันจะก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นอีกมากขอแต่ให้มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จลงสักอย่างหนึ่ง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำศูนย์สุขภาพพร้อมมีโชคพร้อมดูแลคุณด้วยบริการตรวจสุขภาพแบบครบครันทั้งบริการเจาะเลือดตรวจสุขภาพประจำปีเอ็กซ์เรย์อัลตราซาวด์กายภาพบำบัดนวดไทยกิจกรรมบำบัดประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้บริการโดยนักวิชาชีพที่มีประสบการณ์ทั้งข้าราชการอปท.รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกตามสิทธิ์ได้นะคะศูนย์สุขภาพพร้อมมีโชคที่บริเวณชั้น1อาคารจอดรถโครงการมีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
4: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
5: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
4: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
5: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
4: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
4: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟิน

0: ลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากล
2: สร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
0: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
1: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053

้ฟังคะเฮนรี่วอร์ดบีเชอร์ได้กล่าวว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเราควรใช้ชีวิตและทำงานเพื่อที่เมล็ดที่เราหว่านจะเติบโตเป็นดอกไม้ค่ะและดอกไม้ที่เราปลูกจะออกเป็นผลให้แก่คนรุ่นหลังนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าความก้าวหน้าแม้นว่าจะไม่มีใครบอกได้นะคะว่าอะไรคือมุมมองใหม่เว้นเสียแต่ว่าเราเองจะใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมในความเป็นจริงแล้วโลกทัศน์ใหม่ๆกำลังขยายตัวไปในทุกๆด้านถ้าเราค้นพบสิ่งที่ท้าทายทุกคนก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากค่ะเราไม่ยอมเสียอะไรดีๆไปจนกว่าเราจะพบสิ่งที่ดีกว่าเป็นเช่นนี้เรื่อยมาในประวัติศาสตร์มนุษย์เราไม่เคยหยุดนิ่งหรือก้าวถอยหลังเพราะมนุษย์ทุกคนรักความก้าวหน้าค่ะจากตอนหนึ่งของหนังสือคนคิดดีสำนึกดีสำเร็จได้

0: ื้อราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครงบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ถล่มมือถือราคาพิเศษทั้ง iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทนะคะหรือใครที่มองหามือถือราคาประหยัดสามารถดาวเริ่มต้นเพียง99บาทใช้สบายใจไม่มีล็อกเครื่องส่วนสายเรียนสายทำงานต้องโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทเท่านั้นสามารถผ่อนได้ด้วย 0% นาน24เดือนส่วน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนอกจากนี้ซื้อทีวีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ยิ่งคุ้มค่ะในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่อลดแล้วลดอีกส่วนใครที่กำลังมองหาตัวช่วยลดค่าไฟติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้นะคะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายด้วยซ้ำเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากค่ะดังนั้นที่นี่นิยมพาณิชย์ครบจบทุกความคุ้มแวะไปที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
3: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
4: An Education Beyond Tomorrow
5: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
5: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
4: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
5: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
4: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ณผู้ฟังคะดูเหมือนว่าอะไรๆก็เปลี่ยนไปในปัจจัยที่เกิดขึ้นกับสังคมวันนี้โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บโรคหนึ่งซึ่งไม่ได้เกิดเฉพาะผู้สูงอายุอีกต่อไปนั่นก็คือความดันโลหิตสูงนะคะแต่กลับเป็นว่าคนกลุ่มวัยทำงานอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มเสี่ยงกับภาวะความดันโลหิตสูงเพิ่มมากขึ้นที่น่าตกใจก็คือคนที่เป็นความดันโลหิตสูงมักไม่รู้ตัวว่าเป็นและคนเหล่านี้ก็มักจะมีสุขภาพแข็งแรงแต่ว่าปล่อยให้ความดันโลหิตสูงผิดปกติเป็นเวลานานก็เท่ากับเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคร้ายอีกหลายโรคเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกส่งผลให้ร่างกายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเสียชีวิตได้แต่ว่าวันนี้นะคะภาวะความดันโลหิตสูงยังไม่แวะเวียนมาทักทายก็อย่าชะล่าใจหาทางป้องกันดูแลสุขภาพดีกว่าค่ะด้วยการหมั่นออกกำลังกายเลือกรับประทานอาหารที่มีโอเมก้า3และไขมันดีเพื่อลดปริมาณไขมันเลวเพื่อคงสมดุลให้ความดันโลหิตเป็นปกติวันนี้มี5อาหารไขมันดีและอุดมไปด้วยโอเมก้า3ที่จะช่วยป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงมาฝากกันนั่นก็คือ1อะโวคาโดค่ะผลไม้ซูเปอร์ฟู้ดอันดับต้นๆที่ให้กรดไขมันดีชนิดเดียวกับน้ำมันมะกอกลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นสาเหตุของความดันโลหิตสูงวิตามินอีที่นอกจากบำรุงผิวพรรณแล้วยังลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดตลอดจนมีโพแทสเซียมช่วยคงระดับความดันโลหิตให้เป็นปกติได้ด้วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองอุดตันถึงแม้ว่าราคาจะสูงกว่าผลไม้ไทยไปสักนิดนึงแต่ว่าคุณประโยชน์ได้รับเรียกว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายนะคะ2ค่ะไข่ไก่แหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมที่หาซื้อสะดวกแล้วก็นำมาปรุงเป็นเมนูต่างๆได้ง่ายมีโปรตีนสูงกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายไขมันวิตามินและธาตุสำคัญรวมไปถึงโอเมก้า3ใกล้เคียงกับไขมันในปลาแซลมอนหรือปลาทะเลน้ำลึกด้วยนอกจากนี้นะคะยังให้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุสำคัญที่จำเป็นต่อร่างกายมากมายใครที่กังวลว่าจะมีคอเลสเตอรอลในไข่ไก่ก็อยากจะบอกว่าปริมาณคอเลสเตอรอลต่อไข่ไก่ต้มสุก1ฟองนั้นต่ำกว่าคอเลสเตอรอลในเนื้อติดมันชนิดอื่นด้วยซ้ำไป3เม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะซึ่งในเม็ดมะม่วงหิมพานต์นับว่ามีปริมาณไขมันน้อยกว่าอัลมอนด์ไม่มีคอเลสเตอรอลอุดมไปด้วยกรดโอเลอิกชนิดเดียวกับที่พบในน้ำมันมะกอกซึ่งกรดโอเลอิกนี้จะช่วยลดปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจแข็งแรงนอกจากนี้นะคะยังพบแมกนีเซียมที่ช่วยลดความดันโลหิตลดความเสี่ยงหัวใจวายใครที่อยากมีหัวใจแข็งแรงก็ต้องทานมะม่วงหิมพานต์ค่ะต่อไปนะคะ4เมล็ดงาดำใครที่อยากให้ระบบการทำงานของหัวใจเป็นปกติแข็งแรงดีต้องหันมาบริโภคงาดำเพราะว่างาดำสามารถป้องกันเส้นเลือดแข็งแรงช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้สะดวกสามารถลดคอเลสเตอรอลไขมันสะสมในหลอดเลือดหัวใจส่งผลให้หัวใจทำงานเต็มที่ซึ่งในงาดำนะคะก็ยังมีธาตุทองแดงที่ช่วยต้านการอักเสบได้ช่วยบรรเทาอาการปวดข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะคือปลาทะเลอาหารไขมันดีแหล่งรวมโอเมก้า3ชั้นดีโดยเฉพาะปลาทะเลน้ำลึกในเขตหนาวที่พบกรดไขมันในกลุ่มโอเมก้า3สูงกว่าปลาจากแหล่งน้ำจืดมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองระบบประสาทการทำงานของระบบหลอดเลือดหัวใจและสายตาช่วยป้องกันโรคหัวใจและสมองขาดเลือดได้ดีลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือดแล้วก็ยังช่วยลดไขมันในเลือดลดความเสี่ยงที่จะเกิดการอุดตันของหลอดเลือดที่จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะสมองนะคะแล้วก็ยังช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและ

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจคน
3: นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
2: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
3: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
3: มนนมสดหอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
5: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
2: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
3: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
5: กาดมณี
2: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: คุณผู้ฟังคะที่กาดมณีอีกหนึ่งร้านที่ขอแนะนำใครที่ชื่นชอบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแวะมาค่ะยาซาชิยากินิกุร้านอาหารญี่ปุ่นอร่อยคุ้มราคาไม่แพงนะคะจากวัตถุดิบสดใหม่หลากหลายเมนูยาซาชิยากินิกุรับจัดเลี้ยงทั้งกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่ภายในร้านแล้วก็ยังรับจัดอาหารเบนโตะสำหรับการประชุมงานเลี้ยงนอกสถานที่เชิญนะคะอร่อยคุ้มราคาไม่แพงสไตล์ญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุที่กาดมณีค่ะ

0: พันธุ์ของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: ถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่ม

0: คุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
0: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แอดแจ่มฟ้า underscore IG
2: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002 ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
0: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshing Up
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen Up
3: This time is 9 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: าคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้น

0: ำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
0: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: You're listening.

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music

0: Fresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: continues in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus
3: อลินามิน X Plus
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
3: อลินามิน X Plus
2: จากประเทศญี่ปุ่น
3: อลินามิน X Plus
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
3: อลินามิน X Plus
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: าบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการ

0: รวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening.

0: Station Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh, Refill the music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่0532775555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota Chimai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chimai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
6: อัลลินามิน X Plus
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามิน X Plus
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามิน X Plus
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามิน X Plus
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: าคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
3: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD

0: มจานพลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจานพลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
0: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening.

0: ายมีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053 202 009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

Station Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009 Refresh Refill the music

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่าง

0: ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธ
2: อไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้

0: มากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
0: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: Station Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ายเรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่0532775555
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ขอแจ้ง

0: กินชมจานพลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจานพลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
3: Refresh Refill the music
4: Refill the music.

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music

0: นช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532 78555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ืมไม่อะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
12: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
11: ่
12: ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A, channel

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
4: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music
7: Chiang Mai Radio, freshen up.

0: Station Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Freshen by Radio Freshen up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: Chiang Mai Radio Freshen up

0: ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin
5: X Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzuศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
15: คุณกำลังฟ

0: freshen up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
1: Refresh Refill the music

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: Refresh Refill the music
3: Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.

0: ใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: อยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: Station Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: นับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
1: Refresh, refill the music.

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: Refresh Refill The Music

0: Station Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: Chill My Radio Station Up

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัส
3: อลินามินเอ็กซ์พลัส
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
3: อลินามินเอ็กซ์พลัส
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
3: อลินามินเอ็กซ์พลัส
2: อลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: อยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ริบผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
2: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
7: ว้าว
6: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
8: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening

0: ใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiangmai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiangmai Radio. Freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening

0: าบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น. ถึง 17:00 น.โทร053 299 898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: Station Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
1: Fresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill The Music

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026ในวันพรุ่งนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรสวีเดนจัดการเลือกตั้งทั่วไปท่ามกลางคะแนนความนิยมที่สูสีระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026วันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแก๊สเทค2026จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงานนี้ถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานนี้จะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านล้านบาทขณะที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ CSEP ประเมินว่างานแก๊สเทค2026จะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจไทยทันทีไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทั้งค่าที่พักอาหารการเดินทางและการท่องเที่ยวรวมถึงงบประมาณการจัดงานการจัดแสดงสินค้าและระบบขนส่งโลจิสติกภายในงานยังมีบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า800บริษัทวิทยากรระดับโลกกว่า 1,000 คนและหัวข้อเสวนากว่า200หัวข้อครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไฮโดรเจน LNG และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาคพลังงานผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ไทยผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างการประชุมกลุ่มผู้นำบริกพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: นายเสียศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับซาอิดบินมูบารอกอันฮายารีรัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และดร.ซาดีบินอามัดอัสไซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงแนวทางกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งฝ่ายไทยยินดีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันให้สมดุลยิ่งขึ้นผ่านการเร่งรัดการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อพัฒนาการในตะวันออกกลางและย้ำความสำคัญของการเคารพหลักการในเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือและการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติผ่านการเจรจาและการทูตประดิษฐ์ยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนบริหารทรัพย์สินทางปัญญา5ปีชูยุทธศาสตร์ดูแวลูผลักดันสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่สากลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อเป็นกลไกในการนำผลงานที่ได้รับการสนับสนุนไปเผยแพร่และต่อยอดเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป็นระบบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ Dual Value ที่มุ่งสร้างคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันโดยมีเกณฑ์การประเมินผลงานใน3มิติได้แก่ผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมซึ่งจะช่วยยกระดับและขยายโอกาสสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้กว้างขวางขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยจะเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและคาดว่าจะจัดทำสัญญาให้ทุนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์2570กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกร
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปจนถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังคงต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
5: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประเมินเรื่องของปริมาณฝนตกนะครับแล้วก็เรื่องสภาพเอลนีโญก็เป็นที่รับทราบกันทั่วไปแล้วสำหรับน้ำในเขื่อนในช่วงนี้เราก็บอกแล้วน่าจะพอสำหรับดูแลชาวเกษตรกรทำได้ข้าวได้เพียงแต่ว่าช่วงที่จะทำในด้านของนาปรังเนี่ยตอนนี้ต้องดูที่ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ได้สั่งการให้กรมชลนะครับดูแลในส่วนพื้นที่ชลประทานเองแล้วก็นอกเขตชลประทานให้เตรียมดูแลประชาชนครับ
4: นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำเพื่อแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือสาลาลอยและพัฒนาร่องน้ำในแม่น้ำป่าสัก
6: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือสาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครง

0: พัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนัญเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดปัญหาการจราจรทางบกและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ตลิ่งชันบริเวณวัดคลองน้ำชาและหมู่บ้านอรัญยิกเพื่อจัดทำงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนริมน้ำนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งตรวจสอบสิทธิ์การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่บริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ย้ำหากพบการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องรื้อถอนและออกจากพื้นที่ทันทีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยระบุว่าขณะนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเบื้องต้นทราบว่าเป็นพื้นที่สปก.ที่ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ์หากภายหลังกระบวนการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าครอบครองไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่จะต้องให้รื้อถอนและออกจากพื้นที่ตามกระบวนการทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นซึ่งสปก.จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะต้องถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรอย่างเคร่งครัด
2: ท่านเลขาสปก.ได้เอาเรื่องมารายงานแล้วก็มาทีมงานก็ต้องดำเนินการก็คือดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยถ้าครอบครองโดยที่ไม่ได้จัดสรรเนี่ยก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านเลขาเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยว่าเรามีเขามีสิทธิ์ครอบครองหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องให้รื้อถอนแล้วก็ออกจากพื้นที่
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยการถูกตัดงบประมาณปี2570กระทบการออกสมุดคู่มือทำกินให้ประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
0: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของกระทรวงที่ถูกตัดไปกว่า 3,129 ล้านบาทเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจซึ่งทุกกระทรวงถูกตัดงบประมาณด้วยเช่นกันจึงต้องมาจัดสรรตามลำดับความสำคัญแต่ยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหลายส่วนเช่นการเดินสำรวจออกคู่มือสมุดทำกินให้กับประชาชนที่จำเป็น1ล้านกว่าครัวเรือนที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพราะหากเข้าระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปจะต้องมีที่มาแหล่งผลิตของผลผลิตทางการเกษตรเช่นอยู่ในพื้นที่บุกรุกป่าหรือเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้สมุดคู่มือทำกินที่รับรองจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้จะไม่สามารถส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศหรือไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ได้จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
3: ก็ได้โดนปรับลดไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องจัดสรรกันให้เพียงพอกับพาริตี้ความสำคัญแต่อันนี้ต้องยอมรับก็ยอมโดนปรับลดไปตามสภาวะซึ่งทุกกระทรวงทุกวงกลมก็โดนแต่ของเราก็โดนเยอะหน่อยนะฮะก็ไม่รู้จะทำไงแต่ว่าก็ขอความเห็นใจ
0: นายสุชาติกล่าวด้วยว่าการปรับลดงบประมาณยังส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่ป่าทั่วประเทศอยู่บ้างแต่ยืนยันจะมีการบริหารจัดการอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนย้ำไม่มีข้อกำหนดต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาอย่างครอบครองและพกพาได้ตามที่กฎหมายกำหนด
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และ

0: ัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันจะมีการปรับปรุงกฎหมายโดยเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเงื่อนไขแต่การครอบครองและการพกพายังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งการปรับปรุงกฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยทุกคนควบคู่กับคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและกระบวนการกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้มงวดมาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
2: นายทศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาย้ำว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้กำหนด7มาตรการ9วิธีการในการลดความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาปัจจุบันเหตุการณ์ความรุนแรงจากการใช้กำลังในสถานศึกษาเกิดขึ้นน้อยมากโดยสอสมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยาก
3: ทางสำนักงานคณะกรรมการเราก็มีมาตรการซึ่งดำเนินการคู่ขนานมาเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับในการกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องพวกนี้สิ่งต่างเหล่านี้เราทำอย่างเข้มงวดแล้วว่าเราก็พยายามที่จะทำให้มันไม่เกิดภาพลักษณ์นี้สิ่งต่างเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ทำงานร่วมกันอยู่กับในการที่ช่วยกันในการที่จะลดภาวะความรุนแรงแต่อย่างที่ว่าปัจจัยต่างๆมันก็อาจจะเกิดการควบคุมได้ยากหรือไม่ยากเนี่ยก็อยู่กับจุดนั้นดังนั้นในส่วนของชีวะเรายืนยันว่าเราทำอย่างเต็มที่และแทบจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากแทบจะไม่มีนะครับ
2: ส่วนแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาอาทิโครงการฟิกอิทเซนเตอร์ที่คอยให้บริการช่วยเหลือประชาชนเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับทักษะความรู้และสามารถนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ตำรวจกองปราบปรามตรวจสอบพบเส้นทางเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาคนสนิทกว่า215ล้านบาท
4: ตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชธและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญซึ่งประเด็นแรกคือการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชธกรณีถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวจะมีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนประเด็นที่2เป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินและหาผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและเงินร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทผู้บังคับการกองปราบปรามยังกล่าวว่าการมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคารวาหรือพระภิกษุเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขณะเดียวกันกองบังคับการปราบปรามได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเพื่อชุมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรอบเวลาการตรวจสอบยังไม่สามารถระบุได้แต่ตำรวจจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเกี่ยวข้องขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการแต่ยังให้การปฏิเสธกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด2นายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจากการสอบสวนพบทั้ง2รายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลประกอบอื่นๆเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานและที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกลร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
9: ๆ 19:22 นต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสวีเดนเริ่มต้นลงคะแนนการเลือกตั้งทั่วไปในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการชิงชัยกันระหว่างนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตอร์สันพรรคโมเดเรตฝ่ายขวากลางกับนางมักดาเลนาแอนเดอร์สันพรรคสังคมประชาธิปไตยซึ่งเป็นฝ่ายซ้ายกลางของสวีเดนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนก่อนการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายซ้ายของนางแอนเดอร์สันมีคะแนนความนิยมนำหน้ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายขวาของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันอย่างไรก็ตามคะแนนขออภัยครับอย่างไรก็ตามคะแนนความนิยมของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันกลับเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียงทั้งนี้ผลการเลือกตั้งทั่วไปอาจตัดสินที่พรรคเสรีนิยมฝ่ายขวากลางที่จะสามารถทำคะแนนเสียงผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ4เพื่อคว้าที่นั่งในรัฐสภาหรือไม่ท่ามกลางประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มงบประมาณสวัสดิการและรายจ่ายสาธารณะนโยบายผู้อพยพและเศรษฐกิจในประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโฮ
10: โฮเซนอามีเตมูรีผู้ว่าการเกาะเกชของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือสินค้าลำหนึ่งของอิหร่านถูกโจมตีเมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ5 นาฬิกาบริเวณนอกชายฝั่งเกาะเฮงกัมและเกาะเกชในช่องแคบฮอมุสส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1 รายและบาดเจ็บ3 รายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1 วันก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างอิหร่านและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับที่โอมานเพื่อเจรจาเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอมุสที่ถูกปิดล้อมนับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอมุสและโจมตีเรือทุกลำที่แล่นผ่านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่14ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Fresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่างสิบหมู่วันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารัฐบาลเปิดตัววันแพลตฟอร์ม for skill development รวม967หลักสูตรเสริมทักษะแรงงานไทยไว้ในที่เดียวรองรับงานยุคดิจิทัลสรันรักวิทิศสารคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุปการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธ์ไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประสบกรณิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ภายในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งภายในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยถือโอกาสใช้เวลาในวันหยุดเดินทางมาถวายสักการะพร้อมต่างบอกเล่าความประทับใจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการพระราชทานปันสุขซึ่งภาพความทรงจำที่พระองค์ทรงเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดจะคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรตลอดไป
3: ชื่นชอบพระองค์ท่านดูแลห่วงใยประสบนิกรประชาชนชาวไทยครับที่ดูแลกลุ่มสตรีแม่บ้านนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับผ้าไทยนะครับ
4: เรื่องผ้าไหมเรื่องสวนให้นี่แหละค่ะรักบ้านรักแผ่นดินป่าไม
5: ้ Refresh Refill the music
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
8: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: คุณกำลังฟังชิงแม็กวิดีโอ92โดย

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Pro Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719 Refresh Refill The Music

0: ายเรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Fresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: Station Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Radio Station Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
1: Refresh Refill the music

0: ได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
1: Fresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็มาพบมาปะกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะแห่งธรรมะจากตู้เจ้าวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้จะมาก็นำรายการนี้มาพบมาปะกับพ่อแม่พี่น้องญาติโยมอันเป็นที่รักเป็นที่นับถือเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้ตั้งแต่จันทร์การพุทธพัดสุขเสาประกันทุกวันณทางสถานีวิทยุแห่งนี้เช่นเดียวกันขออนุโมทนาขอบใจต่อเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้อำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดเสียงแห่งธรรมะคือแก่ญาติแก่โยมที่อยู่ทางบ้านได้รับฟังกันเช่นเดียวกันต้องขออนุโมทนาต่อญาติต่อโยมที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดเช่นเดียวกันละโยมทั้งหลายก่อนที่จักได้ผู้ได้จ่าอย่างออกไปนั้นเอาก็ปากันมาไหว้พระมาสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตทั้งต่อตัวเฮาและบุคคลอื่นเพราะการสวดมนต์นั้นเป็นการฝึกจิตฝึกใจตั้งมั่นเมื่อจิตใจได้วันไหวไปตามอารมณ์ก็อู้ง่ายๆว่าเมื่อจิตใจตั้งเป็นสมาธิฉะนั้นก็จึงมีการไหวพระสวดมนต์การไหวพระสวดมนต์นั้นไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนแต่เป็นการแสดงออกซึ่งความจริงจังจริงใจผู้เป็นภาษาพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระรัตนตรัยต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์เพราะผู้ที่ทำนั้นมีความจริงจังและจริงใจฉะนั้นศรัทธาสาธุชนญาติโยมเอาทั้งหลายจึงมีการไหว้พระสวดมนต์กันเอาต่อไปก็ตั้งอกตั้งใจเน้อ

ังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพระภูมิพระปัจเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังปะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระภูมิพระปัจเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตปะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระภูมิพระปัจเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังธรรมสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระภูมิพระปัจเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอังปันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบอาจริยะโคดังอุปัชยะโคนังอังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาครูอาจารย์พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบครูอาจารย์พระอุปัชฌาย์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานัง
พุทธภควาติยันตุนิมิตังอวัมปังคะลัญจาโยจามะนาโปสะกุณัสสะสะโทปาปะกะโหตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากาโตปังกวาตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอกิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตังเวทิตโภวินยูหิติยันตุนิมิตังอวัมมังคะลัญจาโยจามะนาโปสะกุณัสสะสะโท

ina na zantu patawa zapetu kabu pazamentu te zakato tamma ratan nang boza tangu tambang barang balila upazaman nang tamate jena zotina na zantu patawa zape payabu pazamentu te Zakato tamba ratanang o satang utamang warang Aunayang zangkate jena zotina Natsantu patawa zapero kabu pazamentu te Nati mezaranang anyang kuto mezaranang warang Etena zatya vachena hoto te jaya mangkalang Nati me saranang anyang tammo me saranang varang Etena zatya vachena hoto te jaya mangkalang Nati me saranang anyang zangko me saranang varang Etena zatya vachena hoto te jaya mangkalang Hawa ati unatsa vijayo dhammo loge anutalo Sapazata itataya tangtongkan ngayite vate Parivache lajatante amanut sigi pavake Payakhe nage vise pute akala marane nava Sapazama marana muto tape tuakala maritang Tatsiva anupavena utu devo suki satha Sutta zilang samadhaya tamang sujaritang jare Tatsiva anupavena utu devo suki satha Likitang jintitang buchang karanang vajanang karung Parisang tesanang sutua tatsa ayupawatatiti Pawatu sapa mangkalang rakantu sapa tevata Sapa putanu pavena sata surji pawantu te Pawatu sapa mangkalang rakantu Sapadevata Sapadhammanupavena Satasodhipavantute Havatu Sapamangkalang Rakantu Sapadevata Sapasangkanupavena Satasodhipavantute โดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์ยะโตอังโพชฌงคปริยัญญุนิมิตตังสกัตตวะนัตติเมอัตติอุนนัสสะวิจโยเป็นมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์ตนนี้จงมากำจัดยังโรคภัยไข้เจ็บโลกาเปียทิที่เกิดขึ้นในสรีระร่างกายของข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังแม่นรักษากินยาก็บ่หายหมอรักษาก็บ่หาย ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บโลกาเปียทิในสรีระร่างกายของข้าพเจ้าทั้งหลายอันตรธาน

0: สัวหายมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นว่าตนข้าพเจ้าญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ต้องออกไกลไกลไปก็มีชัยกลับมาก็มีโชคมีใจอยู่ปราศจากภัยต่างๆบวชรภัยอัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยอุปัตติภัยโรกาภัยอย่าได้เกิดมาอย่าได้มาใกล้มาไกลขอมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาแม่นบญาติโยนทำการค้าการขายกิจการใดก็ตามขอจำเริญจำเริญหิมาก้าขึ้นเจริญในตำแหน่งหน้าที่ยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังพระลังกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนว่าระวังเรื่องฝนเรื่องฟ้าเรื่องลม24ชั่วโมงที่ผ่านมาอาตมะก็บุญมีญาติโยมก็บุญหลายเขาทุกคนจึงผ่านพ้นไปอีก1วันและต้องผ่านต่อไปถึง120ปีสวานี้เที่ยวบริเวณหนองตองไม่มีรายงานฝนตกไม่มีรายงานฝนตกแต่ที่อื่นมีฝนตกพระตุเจ้าพระญาติโยมก็บอกว่าตั้งเบ้ฝนบ่มีแต่ตั้งปุ้นมีฝนโอ้ยจะแสดงว่าฝนตกบ่ค่อยใบไม้จะว่าฉันเจ้าแล้วก็อยู่วัดได้พบได้ปะกับญาติกับโยมที่มาวัดมาว่าขอบใจเนอต่อแม่อุ้ยน้อยแก้วบุญเรืองแม่วิเชียรกันทนารีแม่จันนวลปัญญาแก้วและคุณอุเทนดวงแสงท่านทั้งหลายเหล่านี้มาจากบ้านยังปวนและมาจากบ้านเมืองหน้าตำบลหนองแก้วมาร่วมกับตำบลมุทิตาจิตขอบใจนักขอบใจหลายๆที่คือตึงหาตุเจ้าและล้วนแต่เป็นแฟนพันธ์แท้ติดตามฟังรายการมาทุกวันแม่ออกบอกว่าถึงเวลานี้แม่ก็ต้องฟังละนั่งไหวพระสวดมนต์โดยท่านพระครูเจ้าแล้วก็ฟังธรรมะจากท่านพระครูเจ้าฟังง่ายเข้าใจง่ายต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากต่อแม่ทั้งหลายแม่อุ้ยน้อยแม่วิเชียรแม่จันนวลบ้านยังปวนและคุณอุเทนบ้านเมืองง่าโชเฟอร์รับยมแม่มามีอายุมั่นขวัญยืนเด้ออยู่ดีมีสุขอยู่ผู้ทุกคนฉันเป็นเรียบร้อยก็ไปวัดปู่คำอำเภอสันปะตองท่านสาธุเจ้าหลวงเปิ้นทำบุญฉลองพัดทำบุญอายุวัฒนะมงคลได้40กว่าปีสาธุเจ้าครูบาแป้งก็ขอมีอายุมั่นยืนยาวเนอะจะว่าไปก็พระสงฆ์องค์ก็เจ้าเทลานุเทละพระท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่และต้องขออภัยกับญาติกับโยมที่เดินทางมาจากปัดตึงหลวงปู่ลามาสี่สาห้าคนประพบประพะอาตมาภาพก็ติดที่กูคำต้องขออภัยเป็นยังวันที่22ครับปะกันที่วัดหลวงปู่ลาในงานทำบุญเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นกุศลแก่หลวงปู่ครูบาเจ้าลาพระกันเนอร์ศรัทธาที่อยู่ใกล้ๆแม่ไผ่เห็นครับนะปะตึงครับอัญญังครับตำนานนะพระกัน ันที่22เวลาประมาณ10โมงปากทันได้แล้วก็ต้องขอขอบใจต่อญาติต่อโยมหลายท่านหลายคนที่ไปเยี่ยมไปใจถึงวัดถึงวาบละบลืมกันขอบใจนักๆขอบใจหลายๆตัวนี้ก็พักผ่อนจนถึงปัจจุบันญาติโยมท่านทั้งหลายวันนี้จะไปมหาลัยน็อตทำบุญทักบาทของมหาลัยก็ออกวัดประมาณ8โมงเช้าคงจะกลับมาก่อนเที่ยงนะก่อนเที่ยงศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านไหนท่านใดที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสิ่งสำคัญที่สุดนั้นคือความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูกตเวทิตาต้องมีมาก่อนการปฏิบัติธรรมเพราะคนเราเกิดมาในชาติหนึ่งเขาก็มีผู้มีพระคุณแก่เขาเช่นว่าพระพุทธธรรมประสงค์เป็นผู้ที่แนะนำสั่งสอนเพื่อตั้งอยู่ในคุณงามความดีชาติศาสตร์กษัตริย์เขาตั้งหลายอยู่ในเมืองไทยประเทศไทยเขามีองค์พระมหากษัตริย์มีสถาบันเอามีกฎหมายเอามีศีลเอามีธรรมเราจะต้องเอื้อการเคารพปฏิบัติคือการกตเวทิตาตามศีลธรรมตามกฎหมายบ้านเมืองทุกคนมีพ่อมีแม่ปู่ย่าตายายพ่อแม่เป็นผู้กำเนิดเป็นผู้ชีวิตเลี้ยงเอามาเอื้อมีความสุขมีอายุได้ปุณณีครูบาอาจารย์อุปัชยะเป็นผู้สั่งผู้สอนศิลปะวิทยาการทั้งหมดเขาได้เรียนรู้จนมีวิชาความรู้ติดเนื้อติดตัวแล้วก็ได้ทำการทำงานฉะนั้นท่านทั้งหลายเอาต้องมีความกตัญญูก่อนที่จะปฏิบัติธรรมถ้าไร้ความกตัญญูเมื่อใดการปฏิบัตินั้นจะไม่เกิดผลเหมือนบางคนนี้ไปปฏิบัติในสำนักนั้นสำนักนี้ก็มาอู้ฟังว่าไปปฏิบัติธรรมได้หลายปีแล้วก็อนุโมทนาขอบใจเป็นอย่างมากที่ปฏิบัติธรรมเข้าวิปัสสนากรรมฐานแต่ยังโอ้อวดตัวเองว่าได้ถึงขั้นนั้นขั้นนี้และมักกล่าวว่าคนอื่นโยนไปก่อมไปอยู่เจ้ตายบ้านนะตุลุงไปว่าเพิ่นล่ะปฏิบัติธรรมอย่างไรบางผู้บางคนเนี่ยญาติโยมปฏิบัติธรรมปิกมาด่าพ่อด่าแม่ด่าผู้เฒ่าผู้แก่ด่าตุเจ้าพระสงฆ์องค์เจ้ายิ่งยุคปัจจุบันในสมัยผู้ปฏิบัตินั้นต้องอุเบกขาต้องมีสติระงับอารมณ์เมื่อใดเอาไปทางนั้นแล้วต้องปิดประตูอบายเออได้บางคนเป็นนักปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมด่าพ่อด่าแม่ด่าครูบาอาจารย์ยิ่งระยะนี้เรื่องราวของพระสงฆ์องค์เจ้ามากำลังดังด่าทุกเจ้าแม่ไม่เจ้าเถอะวิปัสสนากรรมฐานอย่างจะอันติคนนั้นว่าคนนี้ใส่อารมณ์กับตนนั้นกับคนนี้ขาดมดนะโยมเด้อขาดสะบั้นนะ ในการเป็นนักปฏิบัติฉะนั้นอาตมาก็มองอันว่าเราจะต้องมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์โดยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนอย่าเอาสิ่งบดีมาเป็นอารมณ์ทำเมื่อสิ่งดีๆของเฮานั้นทดถอยหมดไปทุกเจ้าวัดหนองตองจึงขอฝากกับญาติกับโยมก่อนจะปฏิบัติต้องปฏิบัติต้องมีธรรมคือกตัญญูรู้จักคุณกตเวทิตาทดแทนพระคุณนึกถึงพระคุณของท่านเหล่านั้นประการสำคัญพ่อกับแม่ซึ่งทุกเจ้าได้กล่าวตลอดว่าแม่กับพ่อเป็นพระของลูกไหวพระสวดมนต์ถึงวันยมดาพ่อดาแม่ดูถูกลูกแผ่นพ่อแม่ใช้ไม่ได้ใช้บัดได้ญาติโยมฉะนั้นถ้าภัยลงทิศต้องกลับใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าบัดนั้นการปฏิบัติของคุณก็ไร้ค่านี่เป็นความคิดของตุเจ้าวัดหนองตองตนนี้คิดหรือถูกขอบัณฑิตนักปราชญ์ไตรตรองเอาเองแต่ตุเจ้าก็คงคิดว่าถูกต้องเอาละวันนี้ก็ขอฝากข้อคิดธรรมะเล็กน้อยกับญาติกับโยมนำไปคิดพิจารณาวันที่18เดือนกันยานี้คณะสงฆ์อำเภอหางดงหน่วยงานราชการจะได้ร่วมคิดร่วมใจจัดการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาทำบุญสตมะวาน100วันในการสิ้นพระชนของพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณมหาลัยน็อตงานจะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนิมนต์พระสงฆ์สวดพุทธมนต์และสวดมาติกาสดับประกอบแสดงธรรมเทศนาก็คงอาตมภาพนั่นแหละเป็นองค์แสดงรวบกับเป็นงานอปตงานวัฒนธรรมทูตไปในตัวฉะนั้นเจริญพรญาติโยมพี่น้องอำเภอหางดงและใกล้เคียงไปร่วมกันเนอวันที่18ที่มอน็อตมาเลยน็อตอำเภอหางดงเชียงใหม่เพราะที่นั้นกว้างขวางห้องโถงเป็นห้องแอร์ฉะนั้นญาติโยมวันที่18พบกันที่มหาลัยน็อตเชียงใหม่หางดงเอาละวันนี้อันว่าเป็นเวลาพอเหมาะพอดีอายุวันโนสุขังพัดลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้สารธรรมแบ่งปันความคิดดีๆจากผมเกษตรเพชรสำริดผู้ดำเนินรายการก็แบ่งปันสารธรรมทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติมาสู่ท่านผู้ฟังหลายท่านที่ผ่านการปฏิบัติกรรมฐานโดยการเจริญในสติปัฏฐานทั้ง4ก็ย่อมจะเข้าใจได้ดีว่าการที่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระวิปัสสนาจารย์ได้ออกมาเตือนสติผู้ปฏิบัติธรรมและพยายามอธิบายการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ก็เป็นเรื่องราวที่ผู้ปฏิบัติได้ชิมรสของพระธรรมจากการลงมือประพฤติปฏิบัติจากพระวิปัสสนาจารย์แล้วย่อมจะเข้าใจในหลักธรรมคำสอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติก็มีพระวิปัสสนาจารย์ขึ้นกรรมฐานแล้วก็มีการสอบอารมณ์ตามสำนักวิปัสสนากรรมฐานครูบาอาจารย์ ที่เป็นวิปัสสนาจารย์ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระป่าไม่ว่าจะอยู่ในภาคใดๆของประเทศไทยที่มีครูบาอาจารย์เป็นผู้เดินทางปฏิบัติเดินทุดงปฏิบัติตามภูเขาดอยภูเขาในที่เงียบสงัดในยุคอดีตนับร้อยปีหลายร้อยปีปัจจุบันนั้นป่าก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปบ้านเมืองก็มีแท่งปูนคือตึกรามบ้านช่องคอนโดมิเนียมบ้านจัดสรรต่างๆที่ดินกลายเป็นที่อยู่อาศัยเสียมากกว่าดังนั้นพระที่เดินทุดงไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานตามป่าเขาลำเนาภัยก็จะอยู่ใกล้ชิดชาวบ้านที่อยู่ตามดอยตามป่าตามภูเขาความเงียบสงบก็เริ่มลดน้อยและหายไปเพราะสื่อสารในยุคใหม่ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านมือถือทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นเมื่อนำมือถือมาใช้เป็นอินเทอร์เน็ตก็ย่อมจะเปิดดูเสียงและภาพจากมือถือผู้ปฏิบัติธรรมถ้ามาติดอยู่ในเรื่องของมือถือจะเป็นพระคุณเจ้าพระภิกษุสามเณรหรือโยคีผู้ปฏิบัติฝ่ายบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ตามอย่างสมัยอดีตนั้นพระวิปัสสนาจารย์จะห้ามไม่ให้อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ให้อ่านหนังสือธรรมะไม่ให้ฟังวิทยุกระจายเสียงดูทีวีหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเพราะต้องการจะให้โยคีผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นสายพับป่าก็จะเดินทุดงค่ำไหนนอนนั่นย้ายสถานที่อยู่บ่อยเพื่อเปลี่ยนอารมณ์ก็ไม่มีสื่อสารที่เกี่ยวข้องที่จะมาเป็นเครื่องกังวลห่วงใยกับผู้ปฏิบัติในการนั่งสมาธิในการเดินจงกรมก็เป็นเรื่องที่พระวิปัสสนาจารย์ในยุคก่อนท่านก็มีกฎข้อห้ามแต่ว่าสื่อสารยุคใหม่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นมือถือเป็นโน้ตบุ๊กเป็นแท็บเล็ตอะไรต่างๆก็ในขณะนี้พระวิปัสสนาจารย์ก็อาจจะมีกฎข้อบังคับเพิ่มเติมสำหรับโยคีบรรพชิตและคฤหัสถ์หรือโยคีชายหญิงที่กำลังขึ้นกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานกันอยู่ครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานท่านก็จะเตือนสติผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปพอสมควรแก่วาสนาบารมีของตัวตนแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละรูปแต่ละนามควรประพฤติปฏิบัติตนต่อไปอย่างไรเรื่องนี้ก็มีกฎเหล็กที่ผู้เป็นบัณฑิตได้กล่าวห้ามไว้ว่าไม่ควรอวดตัวกันการอวดคุณวิเศษอวดตัวกันนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่ทรงพระชนอยู่ในสมัย 2,500 กว่าปีมาแล้วนั้นก็มีการวางสิกขาบทวินัยไว้ว่าภิกษุใดอวดอุตริมนุสธรรมซึ่งไม่มีในตนภิกษุนั้นต้องอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระถ้าตนได้จริงถึงจะเป็นความจริงผู้อวดก็ปรับอาบัติปาจิตตีทั้งนี้มิใช่พระองค์หวงธรรมเพราะว่าธรรมไม่ใช่ของที่จะต้องไปอวดกันใครปฏิบัติก็ได้ผลเฉพาะผู้ปฏิบัติเท่านั้นเหมือนกันกับการรับประทานอาหารใครรับประทานอาหารผู้นั้นก็อิ่มจะรับประทานแทนกันและอิ่มแทนกันไม่ได้การอวดกันนั้นจึงถือว่าเป็นภัยอันร้ายแรงต่อพระพุทธศาสนาในข้อถัดมาเมื่อไม่ให้อวดกันแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมจะถูกคนถามเป็นสามจำพวกถูกถามเพื่อคอยจับผิดนั้นก็มีเป็นข้อแรกการถามเพื่อคอยจับผิดนั้นโดยมากผู้ถามเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อไม่มีความเลื่อมใสจึงได้ถามเพื่อคอยจับผิดเช่นเราไม่ได้เรียนปริยัติเขาก็เอาปริยัติมาถามเมื่อเราตอบไม่ถูกความประสงค์ของผู้ถามหรือตอบไม่ได้ในเวลาปฏิบัตินั้นรู้จักปฏิจจสมุปบาทไหมเมื่อเราตอบ อบว่าไม่รู้เขาก็จะพูดว่าการปฏิบัตินี้ไม่ถูกไม่จริงเหล่านี้เป็นต้นบางคนก็มีปริยัติมากไปย่อมจะถามว่าจะนั่งเพ่งท้องพองท้องยุบอยู่เฉยหรือภาวนาพุทโธสัมมาอรหังนมะพะทะอะไรก็แล้วแต่จะเกิดปัญญาได้อย่างไรพระพุทธองค์ก็ยังทรงพิจารณาบุพเพนิวาสานุสติญาณญาณระลึกชาติหนหลังจตุปปาตญาณญาณที่สัตว์ไปเกิดอาสวะขยายญาณญาณที่หมดสิ้นอาสวะด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดก็จะต้องพิจารณามิใช่หรือดังนี้เป็นต้นถ้าผู้ที่อ่อนในการศึกษาด้านปริยัติก็จะยอมจำนนก็คือตอบไม่ได้ถ้าผู้มีปริยัติดีปัญหาเช่นนี้เป็นของง่ายที่สุดและจะรู้ถึงเจตนาของผู้ถามได้มากกว่าผู้ถามนั้นมีน้ำใจอันขุ่นมัวหรือบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่เก่งปริยัติก็จะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่เองที่จะตอบไม่ได้ถ้าผู้ถามเป็นปุถุชนผู้ตอบเป็นพระอรหันต์ก็ยังสู้กันไม่ได้เรื่องนี้เคยมีมาแล้วในสมัยหลังพุทธกาลมีพญามิลินซึ่งเป็นปุถุชนได้ถามพระอรหันต์ตั้ง 20,000 องค์ก็ตอบไม่ได้จำต้องหนีเข้าไปในป่าพระอรหันต์ต้องไปอัญเชิญนาคเกษมเทพบุตรบนสวรรค์มาบังเกิดในเมืองมนุษย์แล้วให้บวชในทางพระพุทธศาสนาศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติจนแตกฉานในพระไตรปิฎกเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วจึงสามารถโต้ตอบกับพญามิลินผู้เป็นปุถุชนได้ในประเด็นถัดมาถ้าถามเพื่อยั่วกิเลสการถามเพื่อยั่วกิเลสนั้นเช่นหาอุบายให้ผู้ปฏิบัติโกรธเพื่อจะได้แสดงกิเลสหยาบๆออกมาให้เขาเห็นสุดแท้แต่กุศโลบายของผู้นั้นฉะนั้นนักปฏิบัติกรรมฐานต้องเป็นผู้อดทนไม่น้อยใจไม่โกรธง่ายไม่หุนหันพันแล่นต้องหนักแน่นไม่หวั่นไหวต่อนินทาตรเสริญสุขทุกข์และในการที่มีผู้ถามว่าการถามเพื่อเอาอย่างก็มีอยู่การถามเพื่อเอาอย่างคือผู้นั้นมีศรัทธาอยากจะเข้าปฏิบัติแต่อยากรู้ก่อนว่าจะถึงมรรคผลนิพพานนั้นเป็นอย่างไรเพื่อจะได้จำไว้เวลาตัวเองปฏิบัติก็จะได้ผลเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นภัยเป็นอันตรายรู้ก่อนเกิดเพราะการจำหรือการเรียนแบบนั้นเป็นเพียงขั้นสุตะมยปัญญาญาณที่เกิดจากการฟังหรือจินตามยปัญญาญาณที่เกิดจากการคิดยังไม่ใช่ภาวนามยปัญญาญาณที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาดังนั้นภาวนามยญาณนั้นจะฟังจากคนอื่นจำจากคนอื่นเรียนแบบคนอื่นไม่ได้ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวตนของแต่ละคนแต่ละท่านจะไปนึกคิดเดาเอาเองคาดคะเนเองไม่ได้ถ้าเพียงจำแบบของผู้อื่นมาเรียนแบบของผู้อื่นหรือนึกคิดเอาเองก็เป็นวิปัสสนึกไม่ใช่วิปัสสนานึกคิดด้วยการค้นเดาเอาเองไม่ใช่วิปัสสนาส่วนวิปัสสนานั้นต้องรู้แจ้งเห็นจริงเฉพาะตัวเองแท้ๆท่านใช้ศัพท์บาลีว่าปัจจตังรู้เฉพาะตัวเองต้องกำหนดทันปัจจุบันเห็นรูปเห็นนามเห็นพระตรัยรักทุกขังอนิจจังอนัตตาได้บรรลุมรรคผลนิพพานจึงจะถูกต้องส่วนมีการพูดในทางพระพุทธศาสนาว่าพระโสดาบันแบ่งออกไป3จำพวกพวกแรกชื่อว่ามหาโสดาบันก็คือผู้ที่มีศรัทธาจริงตั้งใจจริงปฏิบัติจริงรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจริงได้ผ่านญาณ16ไปจริงๆเป็นมหาโสดาบันจริงๆส่วนอุลลปนะโสดาบันอุลลปนะโสดาบันเป็นโสดาบันปลอมก็ได้แก่ผู้ที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานจริงแต่ก็ไป โอ้อวดผู้อื่นเพื่อให้เขาเชื่อและเลื่อมใสเมื่อได้โอกาสก็คอยโกหกหลอกลวงผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าโสดาบันปลอมเพราะตนไม่ได้จริงไม่ถึงจริงเป็นมหาโจรปล้นพระพุทธศาสนาเป็นบาปมากส่วนโสดาบันอันที่สามอธิมานิกะโสดาบันอธิมานิกะโสดาบันนั้นก็คือบุคคลผู้หญิงด้วยมานะมีความเห็นผิดถือตัวถือตนว่ามีการศึกษาปริยัติมาดีเอาปริยัติไปพูดอวดผู้อื่นโดยอาศัยความเห็นผิดอันเป็นรามกยกตนข่มท่านตัวไม่ได้ไม่ถึงก็อวดอ้างว่าตัวได้ตัวถึงมรรคผลนิพพานอย่างนี้ก็เรียกว่าโสดาบันผู้เย่อหยิ่งอวดดีและเป็นมหาโจรปล้นพระพุทธศาสนาก็บาปมากเช่นกันดังนั้นอธิมานิกะโสดาบันนั้นจึงเป็นบุคคลที่เรียกว่าเรียนปริยัติแล้วก็เอาปริยัติไปอวดอ้างในคุณของมรรคผลนิพพานก็เมื่อท่านผู้ฟังได้ถูกถามเรื่องของพระโสดาบันสามจำพวกก็คือมหาโสดาบันนั้นเป็นโสดาบันจริงๆที่ได้มรรคได้ผลผ่านญาณ16จริงๆส่วนอุลละปนะโสดาบันนั้นก็คือโสดาบันปลอมเอาไปอวดแก่ผู้อื่นว่าตนเองได้ถึงมรรคถึงผลถึงนิพพานแล้วอย่างนี้ก็เป็นของปลอมชื่อว่าโสดาบันปลอมส่วนอธิมานิกะโสดาบันนั้นเพราะการเรียนในปริยัติศึกษาเป็นผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกอัตถกถาฎีกานุฎีกาจบในส่วนของการศึกษาในคณะสงฆ์ไทยประเรียนธรรมก็เอาประโยคจบอภิธรรมบัณฑิตอัตถกถาฎีกานุฎีกานักธรรมตรีโทเอกธรรมศึกษาตรีโทเอกหรือจบมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งมมรมจรอะไรก็แล้วแต่เอาการศึกษาไปอวดคุณวิเศษกับคนอื่นนี้ก็ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดวิธีที่เราจะแก้ไขแก่ผู้อื่นในเมื่อถูกถามเข้ามาคนส่วนมากเกือบ 100% ก็จะต้องถูกถามว่าไปปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรได้สำเร็จชั้นไหนดีไหมดีอย่างไรเห็นนรกสวรรค์ไหมมีไหมมรรคผลนิพพานมีไหมเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องตอบให้เป็นอย่าให้เป็นการกระทบกระเทือนผู้อื่นแล้วก็ตัวเองพูดแต่น้อยอย่าพูดมากโบราณท่านจึงสอนไว้ว่าปิ๊บเปล่าตีดังปิ๊บเป็มตีไม่ดังเราอาจจะตอบแต่น้อยเช่นถูกเขาถามว่าไปปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรบ้างก็ตอบว่าดีทำให้ใจสบายเมื่อถูกถามว่าได้สำเร็จชั้นไหนก็ตอบว่าการสำเร็จชั้นไหนหรือไม่สำเร็จชั้นไหนนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวเหมือนเรารับประทานอาหารใครรับประทานอาหารอย่างไรคนนั้นก็อิ่มโบราณว่ากินเองจึงอิ่มกินเองจึงอ้วนก็ถามว่าดีไหมก็ดีมากดีอย่างไรสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเราก็ได้รู้ได้เห็นจากการไปประพฤติปฏิบัตินรกสวรรค์มรรคผลนิพพานมีจริงไหมก็จะมีจริงหรือไม่นั้นเชิญไปปฏิบัติดูก็แล้วกันว่ามีจริงหรือไม่มีจริงเรื่องของนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานขอให้ท่านบรรพชิตและอุบาสกอุบาสิกาหรือผู้สนใจในการปฏิบัติกรรมฐานไปลงมือปฏิบัติเองแล้วท่านก็จะได้คำตอบเองเรื่องนี้บรรพชิตและคฤหัสถ์เราก็ต้องช่วยกันเผยแผ่เป็นกองทัพธรรมของพระพุทธเจ้ากองทัพของฝ่ายโลกอันประกอบไปด้วยแสนยานุภาพอย่างมากมายสำหรับป้องกันและปราบปรามข้าศึกที่จะมารุกรานประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั้นส่วนแสนยานุภาพแห่งกองทัพธรรมสำหรับให้พุทธบริษัทพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา พากันนำระเบิดปรมาณูคือพระไตรลักษณ์ทุกขังอนิจจังอนัตตาไปทิ้งที่กายนครป้องกันก็คือไปกำหนดดูกายป้องกันและปราบปรามข้าศึกภายในคือกิเลสทั้ง10มีโลภโกรธหลงมานะถือตัวทิฏฐิความเห็นผิดความไม่ละอายบาปความไม่กลัวบาปเหล่านี้เป็นต้นก็มีการปฏิวัติคนไม่ดีให้กลับเป็นคนดีทำคนดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเป็นทวีคูณมากมายหลายเท่าถ้ากองทัพธรรมของพระพุทธเจ้ายกขบวนไปถึงไหนก็จะมีความชุ่มชื่นเย็นอกเย็นใจเยือกเย็นไปทุกหย่อมย่าแม้ในคุกในตารางก็ไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชังถ้าบ้านใดได้พากันเข้ามาปฏิบัติทั้งพ่อแม่ลูกหลานญาติมิตรบ้านนั้นก็จะได้นามใหม่ว่าบ้านแสนสุขเป็นเรื่องจริงๆเกิดขึ้นแน่ๆส่วนจะช่วยกันแนะนำพ่อแม่ญาติมิตรอย่างไรโดยเฉพาะพ่อแม่เป็นผู้มีบุญคุณต่อลูกมากพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ามารดาบิดาเป็นพระพรหมของลูกนั้นพระประกอบด้วยพรหมวิหารธรรม4มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นบุรพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกก่อนใครทั้งหมดของลูกเป็นปุพพาเทวดาเป็นเทวดาของลูกก่อนเทวดาทั้งหลายเป็นอาหุไนยบุคคลของลูกคือเป็นผู้ควรแก่การสักการะบูชาของลูกไม่ว่าจะเป็นวันพ่อวันแม่ลูกก็แสดงต่อพ่อต่อแม่ผู้มีพระคุณดุจดั่งเป็นพระอริยสงฆ์หรือนำพ่อแม่มาดูแลปฏิบัติวัฏฏะไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตก็ตามมีสิทธิ์ที่จะนำพ่อแม่มาดูแลอุปการะได้ถือว่าพ่อแม่ดุจดั่งพระอริยสงฆ์เป็นทักขิณายบุคคลควรลูกหลานควรทำบุญผู้ควรแก่ทักษิณาทานของผู้เป็นชาวบ้านก็คือลูกหลานดูแลพ่อแม่การที่ลูกได้พากันชักนำพ่อแม่ให้ดื่มในรสของพระธรรมที่แสนเยือกเย็นแสนสบายหายทุกโศกโรคภัยได้นั้นนับว่าเป็นการตอบแทนคุณอย่างสูงสุดในภายนอกแต่ภายในก็แนะนำพ่อแม่เข้าสู่การปฏิบัติธรรมกรรมฐานถ้าลูกคนใดชักนำพ่อแม่ให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญสมถกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วลูกคนนั้นก็เชื่อได้ว่าตอบแทนบุญคุณคุณค่าข้าวป้อนค่าน้ำนมที่พ่อแม่ได้ถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกจนเจริญเติบโตจึงเป็นการตอบแทนอย่างสูงสุดและถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างดีที่สุดด้วยแม้การได้ชักนำญาติสนิทมิตรสหายมาประพฤติปฏิบัติก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ล้ำเลิศประเสริฐนักท่านที่เป็นนักปฏิบัติจึงจำเป็นอยู่เองที่จะต้องพยายามแนะนำพ่อแม่และญาติมิตรให้ได้มาปฏิบัติธรรมกรรมฐานถูกต้องตามทำนองครองธรรมก็ถือว่าช่วยแนะนำให้พ่อแม่ญาติมิตรได้สู่ทางที่ถูกต้องพ้นจากอบายภูมิทั้ง4แล้วก็แนะนำเรื่องของความรักความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญก็มีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวส่วนที่มีการแตกแยกความสามัคคีนั้นไม่ดีไม่งามเลยก็ถือว่ามีฝ่ายเสื่อมฝ่ายเดียวก็คือยุให้รำตำให้รั่วแตกแยกความรักความสามัคคีเราทุกคนได้ปฏิญาณตนแล้วเป็นชาวพุทธเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพ่อองค์เดียวคนเดียวศาสนาอันเดียวกันโลกอันเดียวกันการเกลียดชังกันเบียดเบียนกันเอารัดเอาเปรียบกันในความแตกแยกกันทะเลาะวิวาทกันนั้นก็ไม่มีประโยชน์มีแต่ความเดือดร้อนฝ่ายเดียวอายุของ คนคนหนึ่งในยุคปัจจุบันก็ไม่เกินร้อยปีหรือเกินไปกว่าร้อยปีก็มีไม่มากไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าค้ำแผ่นดินไม่กี่วันก็พากันกลับบ้านเก่าคือมวยมรณาตายจากโลกนี้ไปฉะนั้นเรารักกันสามัคคีกันปรองดองกันดีกว่าชังกันเกลียดกันการไม่ปรองดองกันนั้นเป็นรอยร้าวแตกแยกฉะนั้นการสมัครสมานสามัคคีกันก็เป็นเรื่องความสุขที่เกิดขึ้นจากคำสอนของพระพุทธเจ้าสุขาสังคสาสามัคคีความสามัคคีของหมู่ผู้อยู่ร่วมกันนำมาแต่ความสุขฝ่ายเดียวสามัคคีวุฒิสาธิกาความสามัคคีมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวก็มีเรื่องที่ควรห้ามว่าอย่าพูดว่าทำกรรมฐานแล้วไม่ต้องทำบุญทำทานอะไรอีกการกล่าวเช่นนี้ของผู้ที่ผ่านการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือฆราวาสก็ตามการทำบุญทำทานเป็นการสร้างความดีไม่ใช่สร้างความชั่วผู้ที่มีใจถึงธรรมแล้วจะมีใจเปี่ยมด้วยศรัทธาประสาทะอันแก่กล้าอยู่เสมอย่อมจะบำเพ็ญทานศีลภาวนาเป็นประจำแม้โบราณท่านก็สอนไว้ว่าอยากรวยอยากสวยอยากดีต้องทำอย่างนี้อยากรวยให้พากันทำทานอยากสวยให้พากันรักษาศีลอยากดีให้พากันเจริญภาวนากรรมฐานเกิดเป็นคนต้องทำตนให้ได้องค์สามจึงจะไม่เสียชาติเกิดพาสังคสาสามัคคีความสามัคคีของหมู่ผู้อยู่ร่วมกันนำมาแต่ความสุขฝ่ายเดียวสามัคคีวุฒิสาธิกาความสามัคคีมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวก็มีเรื่องที่ควรห้ามว่าอย่าพูดว่าทำกรรมฐานแล้วไม่ต้องทำบุญทำทานอะไรอีกการกล่าวเช่นนี้ของผู้ที่ผ่านการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือฆราวาสก็ตามการทำบุญทำทานเป็นการสร้างความดีไม่ใช่สร้างความชั่วผู้ที่มีใจถึงธรรมแล้วจะมีใจเปี่ยมด้วยศรัทธาประสาทะอันแก่กล้าอยู่เสมอย่อมจะบำเพ็ญทานศีลภาวนาเป็นประจำแม้โบราณท่านก็สอนไว้ว่าอยากรวยอยากสวยอยากดีต้องทำอย่างนี้อยากรวยให้พากันทำทานอยากสวยให้พากันรักษาศีลอยากดีให้พากันเจริญภาวนากรรมฐานเกิดเป็นคนต้องทำตนให้ได้องค์สามจึงจะไม่เสียชาติเกิดบางคนเกิดมาร่ำรวยแต่ลูกขี้เหร่เพราะชาติปางก่อนทำแต่ทานแต่ไม่ได้รักษาศีลบางคนรูปสวยแต่ยากจนเพราะชาติก่อนรักษาศีลแต่ไม่ได้ทำทานบางคนมีปัญญาดีแต่ยากจนและไม่สวยเพราะชาติก่อนบำเพ็ญแต่ภาวนากรรมฐานไม่ได้ให้ทานและไม่ได้รักษาศีลเป็นไปคู่กันฉะนั้นจึงต้องบำเพ็ญทั้งสามอย่างทานศีลภาวนาจึงจะถูกหลักดังนั้นเคยมีเรื่องราวในสมัยอดีตพระพุทธเจ้ามีนางสุมนาไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้ามีคนสองคนในเวลาปฏิบัติทำมีศีลสมาธิปัญญาเท่ากันแต่อีกคนหนึ่งชอบทำทานบ่อยๆคนหนึ่งไม่ทำเลยเวลาตายไปแล้วสองคนนี้จะแตกต่างกันอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสตอบถ้าดูก่อนนางสุมนาคนที่ทำทานนั้นตายไปแล้วไปเกิดสวรรค์อุดมสมบูรณ์ดีทุกอย่างแต่ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็อุดมสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากถ้าออกบวชเป็นพระในพุทธศาสนาก็เพียบพร้อมไปด้วยปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคมีแต่คนมางอนง้อให้ใช้เสียด้วยซ้ำส่วนคนที่ไม่ทำทานจะไปเกิดที่ไหนก็ยากจนเข็ญใจมีแต่อาศัยเขาอยู่แม้ออกบวชเป็นพระในพุทธศาสนาขาดขาดเกินเกินมีแต่ขอเขาใช้เขากินไม่อุดมสมบูรณ์ดังนั้นจึงสอนเรื่องบุญกุศลยิ่งทำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ในทานศีลภาวนาก็เป็นข้อคิดเตือนจิตเตือนใจวันนี้ผมก็เตือนแค่ตรงนี้แบ่งปันความคิดดีๆในเรื่องการเตือนสติผู้ปฏิบัติธรรมในขณะที่ตนเองได้ปฏิบัติแล้วควรจะต้องแสดงให้เราเข้าใจว่าเรามีคุณธรรมแล้วเหมือนเราปฏิบัติ

0: Radio, freshen up. เป็นสมาชิกกับพวกครับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออื
2: มไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่น

0: ในทรัพย์สมบัติของคนอื่นเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีแมสเอฟเอ็มเชื่อมั่นในความดี
0: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง

0: การเลือกให้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญทานที่ให้ในพระทักขิณายะบุคคลในโลกนี้ย่อมมีผลอานิสงส์มหาศาลเหมือนพันธุ์พืชที่หว่านลงในนาดีย่อมมีผลมาก
1: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนมีความอดทน1เป็นผู้ว่าง่ายอ่อนโยน1การได้พบเห็นสมณะคือผู้สงบระงับ1การสนทนาธรรมตามเวลาอันควร1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
1: FM
0: ที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: ปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์

0: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี
1: นะคะสิกขาสูตรว่าด้วยสัตว์ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยเหมือนฝุ่นติดปลายเล็บข้อ663พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนฝุ่นเล็กน้อยขึ้นที่ปลายพระนขาแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนขึ้นไว้ที่ปลายเล็บนี้กับมหาปัทภีนี้อย่างไหนมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัทภีนั่นแหละมากกว่าฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนขึ้นไว้ที่ปลายพระนขานี้มีประมาณน้อยย่อมไม่ถึงแม้ซึ่งการนับย่อมไม่ถึงแม้ซึ่งการเทียบเคียงย่อมไม่ถึงแม้ซึ่งส่วนแห่งเสี้ยวเพราะเทียบมหาปัตตภีเข้าแล้วฝุ่นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนขึ้นไว้ที่ปลายพระนขามีประมาณเล็กน้อยภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีประมาณน้อยสัตว์ไปเกิดในกำเนิดอื่นจากมนุษย์มีมากกว่ามากทีเดียวฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุดังนี้นั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้ไม่ประมาทภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้นั่นแหละ
2: สาธุ

0: คิดดีบ่อยๆเท่านั้น
1: ถ้าไม่อยากพูดชั่วต้องหมั่นพูดดีบ่อยๆเท่านั้น
0: ถ้าไม่อยากทำชั่ว
1: ต้องหมั่นทำดีบ่อยๆเท่านั้นจะคิดดีพูดดีทำดีได
0: ้ต้องหมั่นรับรู้ดี
1: ๆต้องหมั่นอยู่ในถิ่นที่ดีต้องหมั่นคบคนดี
0: ต้องหมั่นฟังธรรมดีๆ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจวันนี้ขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตมาฝากกันในความตอนหนึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าทุกขติในโลกนี้และโลกหน้าล้วนมีอวิชชาเป็นรากมีอิจฉาและโลภเป็นลำต้นคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมเพื่อให้เกิดความรู้สู่ความเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมตามคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิอัตตาสมังเปมังติ
4: สาธุ
3: วันนี้วันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ที่อารามภิกษุณีนิโรธารามนะคะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เนาะที่จริงเมื่อวานนี้เป็นวันวาเลนไทน์แล้วก็ตรงกับวันมาฆะ19ปีจะตรงกันครั้งหนึ่งนะคะ

0: รัก100ก็จะทุก100นึงสัก50ล่ะ
1: ก็ต้องทุก50
0: อ่ะต้องบอกว่ารัก50
1: รัก50ก็ทุก50
0: เอาสัก20อ่ะ
1: รัก20ก็ทุก20
0: รักเมียคนเดียวก็พอเอารัก1
1: รัก1ก็ทุก1
0: เลยถ้าไม่รักเลยล่ะ
1: ก็ไม่ทุกเลย
0: เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีคำว่าความรักเนี่ยที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์นะคะทีนี้คำว่ารักเนี่ยมีความหมายหลากหลายแต่ว่าคนไทยเราคนไทยเราใช้คำว่าความรักไปสื่อแทนหลายๆอย่างอย่างเช่นพ่อแม่เมตตาลูกเราก็ใช้คำว่าพ่อแม่รักลูกเนี่ยเพราะนั้นเมตตาคนไทยก็ไปใช้กับคำว่ารักเหมือนกันเราเนี่ยเคารพเลื่อมใสพระพุทธเจ้ามากเราก็พูดง่ายๆว่าอะไรเรารักพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราเนี่ยมีเมตตากับเพื่อนเวลาเพื่อนลำบากเราก็กรุณาเพื่อนช่วยเพื่อนให้พ้นทุกข์แต่เราก็พูดสั้นๆว่าเรารักเพื่อนอย่างเงี้ยเพราะนั้นคำว่ารักที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ไม่ใช่กรณีของเมตตาไม่ใช่กรณีของกรุณานะคะพูดง่ายๆว่าคนไทยเราเอาคำว่ารักไปใช้จนเวียนหัวนะก็มีคำถามนะมีคำถามว่าผู้ชายเจอผู้หญิงแล้วหลงรักผู้หญิงเจอผู้ชายแล้วหลงรักเนี่ยมันจะรักยังไงมันถึงจะไม่ทุกข์ไงนะมันมีคำถามขึ้นมาพวกเราสนใจไหมสนใจคำตอบนี้ไหมคะว่ามันห้ามไม่ได้นะอาจารย์มันรักไปแล้วเนี่ยแต่จะรักยังไงถึงจะไม่ทุกข์เนี่ยสนใจไหมคะสนใจนะถ้าสนใจก็ต้องมาศึกษาเรื่องความรักกันจริงๆจังๆว่าเมตตากันเนี่ยเราจะใช้คำว่ารักอยู่ไหมคนไทยมันไม่ยอมอ่ะคนไทยมันใช้คำว่ารักตลอดอ่ะอย่างเช่นเจ้านายเมตตาลูกจ้างเจ้านายช่วยให้ลูกจ้างมีความสุขเรียกว่าเจ้านายเมตตาลูกจ้างเจ้านายเห็นลูกจ้างเป็นทุกข์เจ้านายก็ช่วยให้ลูกจ้างพ้นทุกข์เรียกว่าเจ้านายมีกรุณาต่อลูกจ้างเมตตากับกรุณาเป็นสิ่งที่ดีแต่คนไทยก็ไปใช้คำพูดง่ายๆว่าเจ้านายรักลูกจ้างอย่างเงี้ยเอาต่อไปลูกจ้างเนี่ยลูกจ้างเห็นเจ้านายดีลูกจ้างก็เลยพยายามช่วยกิจการจนกระทั่งเจ้านายมีความสุขอย่างนี้เขาเรียกว่าลูกจ้างมีเมตตามีความเป็นมิตรไมตรีต่อเจ้านายแล้วก็ลูกจ้างเห็นเจ้านายทุกข์ลูกจ้างก็เกิดกรุณาคิดจะช่วยให้เจ้านายพ้นทุกข์อย่างนี้เรียกว่าลูกจ้างมีกรุณาต่อเจ้านายแต่คนไทยก็จะพูดง่ายๆอีกว่าลูกจ้างรักเจ้านายอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วคำว่ารักในประเทศไทยเลยมีกี่รักคะมี2รักคือรักที่เป็นคุณธรรมฝ่ายดีอันนี้ก็จะไม่มีความทุกข์กับรักอีกอันนึงซึ่งเป็นความหมายของเหตุเกิดทุกข์โดยตรงเลยอันนี้ก็ต้องทุกข์แน่ๆเพราะมันเป็นเหตุเกิดทุกข์รักอย่างไรจึงเป็นเหตุเกิดทุกข์รักอย่างไรจึงเป็นเหตุเกิดทุกข์รักที่เป็นเหตุเกิดทุกข์นั้นตรงกับภาษาบาลีว่ากามตัณหาทีนี้พอพูดกามะพวกคนไทยพอได้ยินคำว่ากามเนี่ยก็จะคิดเรื่องเพศเรื่องเซ็กพอได้ยินคำว่าตัณหาคนไทยก็จะคิดเรื่องเพศเรื่องเซ็กจริงๆไม่ใช่เลยตัณหาแปลว่าความอยากส่วนกามเนี่ยก็หมายถึงรูปที่ถูกใจเสียงที่ถูกใจกลิ่นที่ถูกใจรสที่ถูกใจสิ่งสัมผัสกายที่ถูกใจอันนี้เรียกว่าวัตถุกามแต่ถ้าในใจเราไปชอบเนี่ยในใจเราโหชอบนี่จังเลยชอบนี่จังเลยอันนี้ก็เรียกว่ามีกิเลสกามเพราะนั้นกิเลสกามกับวัตถุกามก็เลยสัมพันธ์กันเรามีกิเลสกามในสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะเป็นวัตถุกามขึ้นมายกตัวอย่างเช่นตอนนี้เรากินข้าวอิ่มอิ่มกินข้าวอิ่มมากเลยแล้วก็ง่วงนอนง่วงนอนนะฮะเราง่วงนอนมากเลยกามของเราคืออะไรคะที่นอนนุ่มๆใช่ไหมแล้วเราต้องการหมอนเหม็นๆหรือหมอนกลิ่นสะอาดเราต้องการหมอนกลิ่นสะอาดเท่านั้นหรือถ้าได้มีกลิ่นหอมนิดๆจะดีเห็นไหมเราอยากได้กลิ่นหอมนิดๆกลิ่นมะลิก็ได้กลิ่นกุหลาบก็ได้นิดๆเบาๆอย่างไรนะอย่ารบกวนมากนะฉันจะนอนเนี่ยเราต้องการกามเหมือนกันแต่เรา

0: ต้องการการที่สุดก็คือต้องการซุบตัวลงไปที่นอนนุ่มๆเนี่ยคือสัมผัสกายโอ้นุ่มสองผ้าห่มอุ่นๆถ้าหน้าหนาวนะถ้าหน้าหนาวแต่ถ้าหน้าร้อนก็ถีบผ้าห่มออกแล้วบอกเปิดพัดลมเปิดพัดลมเนี่ยฉันต้องการเย็นๆนี่คือกามในการนอนในขณะนอนเราก็ต้องการสัมผัสกายที่เย็นสบายแล้วก็นุ่มนวลแล้วก็หมอนหอมนิดๆนะแล้วก็นอนซุบอุ่นสบายก็มีคนเอาน้ำพริกปลาร้าเหนียวไหมน้ำพริกปลาร้าแล้วก็หมูทอดกระเทียมพริกไทยนะฮะเอามาวางไว้ที่ใกล้หมอนเราเนี่ยนะเราหลับตาพริ้มกำลังจะหลับอยู่พอดีเราก็ได้กลิ่นปลาร้าฉุนกึกเนี่ยเราก็ลืมตาขึ้นอะไรกันเขาก็บอกว่าก็คุณชอบกินข้าวเหนียวจิ้มน้ำพริกปลาร้ากับหมูทอดไม่ใช่หรอคะเนี่ยแต่ตอนนั้นเราอิ่มนึกออกมั้ยฮะเราอิ่มจนจะอ้วกอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราก็ง่วงนอนเนี่ยเราจะดีใจไหมที่เราได้น้ำพริกปลาร้ากับข้าวเหนียวกับหมูทอดนี่เราดีใจไหมหรือเราหงุดหงิดเราจะหงุดหงิดแล้วบอกมาไหมออกไปฉันร้อนแล้วโอ้อย่างเงี้ยเราก็จะโวยวายเป็นไงภรรยาเราตกใจไหมภรรยาก็อุ้ยปกติคุณชอบมากเลยนะคุณชอบข้าวเหนียวน้ำพริกปลาร้าแล้วก็หมูทอดเนี่ยหมูสามชั้นทอดเนี่ยปกติคุณชอบมากนะคะเนี่ยโอ้อย่าพูดมากเอาไปโอ้แต่เราลืมบอกภรรยาแล้วว่าเรากัดต้องใช่ไหมคือเรากินมาจนอิ่มแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่มีกิเลสกามในน้ำพริกปลาร้าไม่มีกิเลสกามในหมูทอดหมดกิเลสกามในข้าวเหนียวเนี่ยสิ่งนี้เลยไม่เป็นวัตถุกามของเราเลยไม่เป็นเลยเป็นอะไรที่หงุดหงิดงุนง่านนะเอาออกไปโอ้ยตายแล้วหมอนเปื้อนหมดแล้วที่นอนเปื้อนเอาไปเนี่ยเราก็โวยวายขึ้นมาภรรยาก็เก็บออกไปเราก็หลับปุ้ยตื่นมาก็เปิดเพลงฟังอะไรของเราบ่ายๆโอ้ชักหิวนะเราก็ตะโกนบอกภรรยาแล้วว่าน้องเดี๋ยวอุ่นข้าวเหนียวเมื่อกี้ที่เอามานะอุ่นๆให้มันอุ่นๆหน่อยนะคือกะจะไปเอาข้าวเหนียวอุ่นๆจิ้มน้ำพริกปลากินกับหมูสามชั้นทอดกะละแล้วก็ตะโกนออกไปว่าอย่าลืมนะที่เอามานั่นน่ะข้าวเหนียวน่ะเอาไปอุ่นก็แล้วกันแล้วเราก็นอนคลางเพลงงิ้งๆตอนนี้ชักหิวละแล้วก็เปิดประตูออกไปหมายมั่นจะเจออะไรคะหมายมั่นจะเจอหมูทอดน้ำพริกปลาแล้วก็ข้าวเหนียวอุ่นๆพอเราออกไปถึงโต๊ะปุ๊บเราก็เจอแต่ข้าวเหนียวอุ่นๆอย่างเดียวนะฮะเราก็คิ้วขมวดแล้วอ้าวน้ำพริกปลาไปไหนหมูทอดไปไหนอ้าวภรรยาเราก็เริ่มยั่วเราก็เมื่อกี้เอาไปให้แล้วทำเป็นวอยเททิ้งหมดละโหตาโตขึ้นไหมคะตอนนี้อะไรเกิดที่ใจเนี่ยโทสะแต่โทสะนี่มาจากไหนมาจากกิเลสกามที่อยากกินฉันอยากกินน้ำพริกปลาทำไมเอาไปทิ้งทำไมมันแพงจะตายฮะส่วนภรรยานี่คิดจะประชดเมื่อกี้อุตส่าห์เอาไปประเคนถึงที่นอนเนี่ยแล้วก็ด่าออกมาเนี่ยแล้วตอนตะโกนนะตะโกนบอกว่าให้อุ่นข้าวเหนียวอย่างเดียวไงภรรยาก็ประชดนะอุ่นข้าวเหนียวซะร้อนควันโชเลยแต่ไร้น้ำพริกปลาร้าไร้หมูทอดนะพอสามีถามก็บอกเอ้าก็เมื่อกี้เอาไปให้ไม่เอาเททิ้งไว้ละโอ้เพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าเรามีกิเลสกามในสิ่งใดสิ่งนั้นก็แปรรูปร่างเป็นวัตถุกามขึ้นมาทันทีทันควันแต่พอเราสิ้นกิเลสกามเมื่อไหร่สิ่งนั้นก็ช่างน่ารำคาญเหลือเกินเพราะนั้นคุณผู้หญิงทั้งหลายอย่าแปลกใจเลยที่เวลาผู้ชายมันอยากจะนอนกับคุณเนี่ยมันก็ชมคุณมันก็พูดดีกับคุณมันอุ้ยสารพัดอะแต่พอมันเบื่อคุณสุดขีดเนี่ยหรือว่ามันไปเสพมันไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นมาแล้วมันก็พูดกับคุณว่าไงไปวันนี้ผมอารมณ์ไม่ดีวันนี้ผมไม่ค่อยสบายวันนี้โอ้ยมันก็พูดไปสารพัดเข้าใจหรือยังซึ่งนางผู้หญิงนั้นก็แปลกใจตัวเองมากว่าเอ๊ะเราก็สวยเหมือนเดิมอยู่นะเราก็ใช้นี้น้ำหอมยี่ห้อเดิมนะเราก็เนี่ยทุกอย่างเราสวยสดเหมือนเดิมเมื่อวันก่อนเขาก็ว่าเราสวยเหมือนนางฟ้าเราช่างแสนดีเหมือนเทพธิดาน้อยแล้วอุ้ยก็พูดสารพัดแหละแต่วันนี้ทำไมเขาทำท่าน้ำเขาทำท่าลำคาญเราจังเลยอะไรเงี้ยสรุปก็คือว่ากิเลสกามของคนเราเนี่ยเราอยากได้รูปสีสันทางตาเป็นบางเวลาไม่ใช่ตลอดเวลาจริงไหมคะเราอยากฟังเสียงที่ถูกใจเป็นบางเวลาบางครั้งเราอยากจะอยู่เงียบๆมีไหมคะ เราอยากจะดมอะไรหอมๆเป็นบางเวลาเท่านั้นแต่บางครั้งเราก็อยากจะสูดอากาศบริสุทธิ์จริงไหมคะแล้วเราอยากจะกินอะไรอร่อยเป็นบางเวลาที่หิวหิวแต่ว่าไม่ใช่จะกินตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วเราจะอยากสัมผัสอะไรบางอย่างก็เป็นบางเวลาไม่ใช่ตลอดเวลาเข้าใจไหมไม่มีใครกอดใครตลอดเวลากอดล็อกกอดแล้วก็กอดอย่างเงี้ยตลอด24 ชั่วโมงไม่มีทาง1 ชั่วโมงได้ไหมได้ไหมคะที่เราจะกอดอย่างเงี้ย1 ชั่วโมงโดยไม่กระดุกกระดิกได้ไหมคะโอ้บ่ได้หรอกอันนั้นครึ่งชั่วโมงบ่ได้หรอกมันจะดุกดิกดุกดิกเข้าใจไหมฮะเอาสรุปความอยากได้ภาษาบาลีว่าตัณหานะความอยากได้เนี่ยความติดใจเพลิดเพลินชอบมากเนี่ยภาษาบาลีว่าตัณหาเนอะขออนุญาตเลยหน่อยได้ไหมเนื่องจากที่มาฟังธรรมวันนี้หน้าตาเป็นเขาเรียกหน้าตาก็ค่อนข้างจะอายุเยอะแล้วเนาะอาจารย์จะขอสอนแบบครูสอนนักเรียนได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมเพราะนั้นพออาจารย์บอกให้พวกเราออกเสียงว่าตามให้พวกเราว่าตามได้ไหมคะได้นะเอางั้นว่าตามอาจารย์นะความอยากได
1: ้ความอยากได
0: ้ความติดใจเพลิดเพลิน
1: ความติดใจเพลิดเพลิน
0: หรือความเพลิดเพลินชอบมาก
1: หรือความเพลิดเพลินชอบมาก
0: บาลีว่าตัณหา
1: บาลีว่าตัณหา
0: เอาใหม่นะเอาคำเดียวก็พอเพลิดเพลินชอบมากนั่นแหละคือตัณหา
1: เพลิดเพลินชอบมากนั่นแหละคือตัณหา
0: เพลิดเพลินชอบมากจนอยากได้นั่นแหละตัณหาและตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข
1: ์และตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข
0: ์ต่อไปกามมีสองความหมาย
1: กามมีสองความหมาย
0: คือกิเลสกาม
1: คือกิเลสกาม
0: และวัตถุกาม
1: และวัตถุกาม
0: กิเลสกามคือ
1: กิเลสกามคือ
0: ความพอใจปรารถนา
1: ความพอใจปรารถนา
0: อยากได้รูปที่ถูกใจอ
1: ยากได้รูปที่ถูกใจอ
0: ยากได้เสียงที่ถูกใจอ
1: ยากได้เสียงที่ถูกใจอ
0: ยากได้กลิ่นที่ถูกใจอ
1: ยากได้กลิ่นที่ถูกใจ
0: อยากได้รสที่ถูกใจ
1: อยากได้รสที่ถูกใจ
0: อยากได้สิ่งสัมผัสกายที่ถูกใจอ
1: ยากได้สิ่งสัมผัสกายที่ถูกใจ
0: 5อย่างนี้เรียกว่ากิเลสกาม
1: 5อย่างนี้เรียกว่ากิเลสกาม
0: อยากได้วัตถุใด
1: อยากได้วัตถุใด
0: มีกิเลสในวัตถุใด
1: มีกิเลสในวัตถุใด
0: วัตถุนั้นชื่อว่าวัตถุกาม
1: วัตถุนั้นชื่อว่าวัตถุกาม
0: ความชอบในวัตถุนั้นชื่อว่ากิเลสกาม
1: ความชอบในวัตถุนั้นชื่อว่ากิเลสกาม
0: เอาทีนี้พวกเราตอบอาจารย์ดังๆนะพออาจารย์ถามเสร็จให้พวกเราตอบว่ากิเลสกามวัตถุกามเลือกให้ดีนะอันไหนเป็นกิเลสกามหรือวัตถุกามนะเอานางแดงชอบกินลาบดิบลาบดิบเป็นอะไร
1: วัตถุกาม
0: โอเก่งมากลาบดิบเป็นวัตถุกามความชอบในลาบดิบเป็นอะไรเก่งมากเอาต่อไปนางเขียวไม่ชอบกินลาบดิบแต่ชอบกินลาบคั่วนะเพราะฉะนั้นลาบดิบเป็นวัตถุกามของนางแดงหรือนางเขียว
1: น
0: างแดงลาบดิบไม่เป็นวัตถุกรรมของใคร
1: น
0: างเขียวแล้วอะไรเป็นวัตถุกรรมของนางเขียวลาบคั่วเก่งมากแสดงว่าเราตั้งใจฟังนะเอาต่อไปปลาร้าเป็นวัตถุกรรมของฝรั่งหรือเป็นวัตถุกรรมของคนภาคเหนือภาคอีสานฝรั่งชอบกินปลาร้าไหมคะมีบางคนชอบมีไหมมีอ้าวต่อไปเนื้อแกะตุ๋นเป็นวัตถุกรรมของคนเชียงใหม่หรือของฝรั่งโอ้รู้หมดอุ้ยพวกเรานี่รู้หมดเลยนะเอาละพวกเราแยกออกไหมวัตถุกรรมกับกิเลสกรรมแยกออกไหมคะแยกได้ไหมมีกิเลสกามเมื่อใดในสิ่งใดสิ่งนั้นก็เปลี่ยนรูปร่างกายไปเป็นวัตถุกามทันทีเพราะนั้นพอเราชอบผู้ชายหล่อๆปั๊บผู้ชายคนนี้เป็นอะไรของเราเลยวัตถุกาม แต่ต่อมามันปากเหม็นนิสัยไม่ดีเนี่ยเรายังชอบมันอยู่ไหมพอเราไม่ชอบผู้ชายคนนี้ก็ไม่เป็นวัตถุกามของเราเขาก็มาจีบมาตื้อเราเหมือนเดิมแต่เราก็เฉยๆเขาก็แปลกใจแต่ก่อนคุณบอกว่าคุณรักผมมากนะคุณว่าคุณจะแต่งงานกับผมตอนนี้ทำไมคุณเปลี่ยนไปคุณมีชู้ใช่ไหมคุณมีคนใหม่ใช่ไหมมันขู่เราสารพัดเราก็บอกบ่าจ้ายบ่ามีสักคนเนี่ยแล้วทำไมคุณเปลี่ยนไปก็ปากเหม็นน่ะเข้าใจไหมฮะนิสัยบดีอ่ะเนี่ยเราไม่ชอบละเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นกิเลสกามเนี่ยมันถาวรไหมหรือมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาต่อไปสุขจากการเสพวัตถุกามสุขจากการเสพวัตถุกามบาลีว่าอะไรคะ
1: กามสุข
0: ถูกต้องเอาสอนไปเลย
1: สุขมีสามสุขหนึ่งกามสุขคือสุขจากการเสพวัตถุกามสองฌานสุขคือสุขจากการเพ่งจนจิตสงบ 3. นิพพานสุขคือสุขอย่างยิ่งคือสุขจากความไม่มีราคะโทสะโมหะสุขมีกี่สุขไหนลองชวน
0: ดีมากดีมาก
1: หนึ่งกามสุขสอง
0: เก่งมากฌานนะสุข
1: ฌานนะสุขสามนิพพานสุขตอนนี้พวกเราแสวงหาสุขแบบไหนกันอยู่กามสุขใช่ไหม ยังไปหาร้านอร่อยกินอยู่ไหม
0: พวกเราชอบไปกินอาหารอร่อยไหมพวกเราชอบเสื้อผ้าสวยๆไหมพวกเราชอบน้ำหอมหอมหอมไหมพวกเราชอบฟังเพลงเพราะๆไหม พวกเราชอบดูอะไรสวยๆไหมแสดงว่าพวกเรานี่ชอบกามสุขใช่หรือไม่เอางั้นสอนไปเลยว่าสุขในกามมากหรือน้อย
1: พระพุทธเจ้าสอนความจริงว่ากามมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มาก
2: เอาว
1: ่
2: าตาม
1: เอาว่าตาม
2: กามมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มาก
1: มีความคับแค้นมาก
2: มีความคับแค้นมาก
1: ทุกโทษในกามนี้มากมายยิ่งนัก
2: ทุกโทษในกามนี้มาก
1: ทำท่าด้วยนะกามีสุขน้อยเนี่ยน้อยแต่มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากทุกโทษในกามนี้มากมายยิ่งนักเอาว่าเองกามมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากทุกโทษในกามนี้มากมายยิ่งนัก
0: อ้าวยกตัวอย่างให้เขาดูเรื่องไปนอนกับโสเภณีคืนเดียวเอง
1: อันนี้ก็ชัดเจนเลยผู้ชายเกิด
0: ไปนอนกับผู้หญิงโสเภณีแค่คืนเดียวแล้วกลับมาเป็นเอดเนี่ยมันชัดเจนไหมตอนไปนอนกับผู้หญิงโสเภณีหนึ่งคืนนั่นคือไปเสพกามสุขจริงไหมไปนอนกับผู้หญิงโสเภณีนี่ได้อะไรมั่งหนึ่งโสเภณีคนที่สวยก็เป็นกามทางประตูตาใช่ไหมโอ้งามแต่แตะเอาโสเภณีคนที่พูดเพราะเป็นสุขทางประตูหูไหมโอ้ดีแต่ละอูมวนแต่ละเอาโสเภณีคนนี้ใช้เครื่องอะไรเนี่ยน้ำหอมหอมมากเลยเตะจมูกอีกเปี้ยงหนึ่งโอ้เมาะเมาะเมาะโสเภณีคนนี้อายุแค่18ปีกำลังสาวเนี่ยอุ้ยกอดรัดแล้วแม่เมาะจริงๆเนี่ยเราเสพสุขจากโสเภณีคนนี้ทั้งรูปสวยเสียงกลิ่นหอมนะฮะแล้วก็สัมผัสกายเนาะเสียงก็เพราะเนี่ยคืนเดียวเองนะแล้วเราก็จ่ายสตังค์เรียบร้อยเรากลับมาถึงบ้านเราก็ยิ้มแป้นเลยว่าข้าพเจ้าไปหาความสุขในกามมาเรียบร้อยแล้วหมอตรวจเลือดก็ว่าเลือดบวกเป็นเอดเนี่ยเราเสียใจตลอดชีวิตไหมเพราะฉะนั้นกามมีสุขน้อยมีทุกข์มากจริงหรือไม่จริงตัวอย่างนี้ชัดเจนไหมชัดเจนนะเอาอีกอันนึงก็คือเรากินกับข้าวที่หวานมันบ่อยๆเนี่ยแล้วเราก็อ้วนแล้วเราก็ป่วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นทุกโทษในกามไหมตอนกินเนี่ยมีความสุขกี่นาทีเอาไปจับเวลาซะหน่อยต่อไปนี้นะเอานาฬิกาใส่มาแล้วดูแล้วกันคว้าใส่ปากเคี้ยวสุกตะละสุกๆแล้วก็กลืนฟึบเพราะกลืนลงไปนี่ไม่สุกแล้วจริงไหมมันสุกเฉพาะตอนที่อยู่ที่ลิ้นใช่ไหมโอ้กลืนลงไปหมดไปเห็นละเอาคว้าอีกอันนึงใส่ลงไปเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวกลืนก็ หมดไปอีกละพออิ่มแอดแล้วก็โอ้พอละเพราะนั้นเราจะมีความสุขประมาณสัก5นาทีไม่ถึงแต่เรามาป่วยเป็นเบาหวานตลอดชีวิตเป็นความดันตลอดชีวิตเป็นมะเร็งเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มาจากสุขในกามใช่หรือไม่แม่นบ่แม่นแม่นมีผู้ชายคนนึงบอกว่าคุณแต่งงานกับผมนะครับเราก็คิดวิววิววิวแล้วเราก็ตัดสินใจเจ้าเห็นไหมเจ้าแค่นั้นเองแล้วเราทุกตลอดชีวิตมีไหมปัดโทธโมสังโคเหตุตุกกระปอบผัวแม่ผัวปีผัวน้องผัวเปื่อนผัวลูกร้านเล่นล้นลูกสไปร้านสไปโอ้เต้าตายเนี่ยเข้าใจยังเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเลยสรุปว่ากามมีสุขน้อยแต่มีทุกมากจริงหรือไม่จริงแล้วพวกเธอมองนักบวชนี่พวกเธอว่านักบวชมีความสุขไหมคะมีใช่ไหมแล้วเธอลองคิดดูซิว่านักบวชเหล่านี้เขาจะอยากสึกออกไปเป็นเหมือนพวกเราไหมโอ้โหบ่ไปบ่ไปเลยมันตุกเป็นเจ้าบ้านนี่มันตุกอย่างเงี้ยนะฮะแต่ทีนี้พอชวนพวกเราบวชปะมูฮาบวชพวกเราก็ตอบว่าเออตึงมาบวช อ้าวกลับมาใหม่สุขในโลกเนี่ยแบ่งเป็น3สุขกว้างๆคือสุขในกามแล้วก็สุขในการทำสมาธิภาวนาเข้าฌานดำดิ่งม้วนเนี่ยนะถ้าใครเจอตรงนี้จะซีซาร์ดมากเลยจะบอกโอ้โหมันสุขกว่าสุขในกามแบบโอ้โหคนละโลกคนละเกรดคนละระดับกันเลยนะฮะพอเราไปเจอสุขในนิพพานเรายิ่งแบบโอ้โหสุดยอดเลยสุขในนิพพานนี่สุดยอดเลยทีนี้มาดูสุขในกามมาพูดวันนี้ไม่ใช่มาพูดให้พวกเราบวชหมดมันคงบวชไม่ได้หรอกนะแต่จะมาบอกให้พวกเราว่าอย่าประพฤติผิดในการเสพสุขในกามบาลีว่ากาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีจงงดเว้นจากการประพฤติผิดในการเสพสุขในกามการเสพสุขในกามเขามีกฎเกณฑ์มีกติกานะมีกฎหมายมีระเบียบมีวินัยมีศีลเป็นตัวกำกับอยู่ถ้าพวกเราบวชไม่ได้พวกเราอยากจะเสพสุขในกามอยู่พวกเราก็จะต้องไม่ประพฤติผิดกฎกติกาไม่ประพฤติผิดมารยาทไม่ประพฤติผิดศีลไม่ประพฤติผิดกฎหมายในการเสพสุขในกามพวกเราจึงจะพออยู่อยู่เป็นชาวบ้านพอเป็นพอไปแต่เมื่อใดเราประพฤติผิดในกามเนี่ยเราจะมีความทุกข์ขึ้นมาทันทีการประพฤติผิดในกามมันเป็นอย่างไรดูนะกามคืออะไรล่ะก็กิเลสกามกับวัตถุกามเนาะวันนี้อาจารย์พูดกามพวกเราเข้าใจแล้วเนาะไม่ได้หมายถึงเรื่องเซ็กซ์ไม่ได้หมายถึงเรื่องเพศนะฮะแต่หมายถึงรูปทางตาอย่างเงี้ยอย่างสมมติเรามองดอกบัวแล้วว่าอู้งามแตะเนี่ยนี่ก็เป็นกิเลสกามทางตาละโอ้แท่นตำมาดนี่ก็งามเนาะอันนี้ก็เป็นกิเลสกามทางด้านรูปธรรมนะเกิดทางประตูตานะเกิดแล้วเป็นกิเลสกามแล้วเนี่ยโอ้เสียงนี่ม่วนเนาะอันนี้ก็เป็นกิเลสกามแล้วนะคะทีนี้การที่เรามาเสพสุขในกามเนี่ยยังไงมันก็สุขน้อยทุกมากมันเป็นของมันอย่างนั้นจริงๆมันเป็นของมันอย่างนั้นมันเป็นกติกาตายตัวของมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนฉลาดเขาก็เริ่มแสวงหาสุขอื่นที่เหนือกว่ากามเขาเรียกว่าสุขในการสร้างบุญสุขในการสร้างกุศลนะคะอย่างเช่นสุขจากการได้ให้ทานโอ้โหพอให้ทานเสร็จก็รวยเอานะวัตถุกรรมเพียบอีกแล้วนะคะก็ได้เสพสุขเต็มที่ไม่ต้องไปแย่งของใครมียศมีเกียรติอย่างเงี้ยสุขจากการรักษาศีลอย่างเงี้ยนะเรารักษาศีลแล้วก็มียศมีเกียรติมีความสุขสบายกายสบายใจไปเกิดในสวรรค์โอ้โหได้เสวยสุขอันเป็นทิพย์อีกอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เป็นการเสพสุขในกามนะคะแต่ว่าให้ประพฤติตนอยู่ในความดีอย่างเงี้ยรักษาศีลแล้วก็เป็นคนมีเมตตากรุณาอย่างนี้นะก็จะเสพสุขในกามได้อย่างทุกน้อยหน่อยแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ในทางธรรมะเลยเนี่ยเราก็จะเข้าไปเสพวัตถุกามแบบสุดตัวเลยยอมผิดกฎหมายเพื่อให้ได้เงินมายอมผิดศีลเพื่อให้ได้ยศตำแหน่งมาเพื่อให้ได้เงินมาแล้วเราก็มาเสพวัตถุกามผลปรากฏว่าชีวิตเราก็ระหกระเหินเดือดร้อนอย่างเงี้ยเพราะเราไม่มีความรู้ในทางธรรมะแต่สำหรับชาวพุทธที่เขามีความรู้อย่างเช่นนางวิสาขาเนี่ยบรรลุโสดาบันตั้งแต่7ขวบแต่เขาก็แต่งงานนะนางวิสาขานี่ก็แต่งงานแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวนะโอ้เครื่องประดับเขานี่โอ้แพงมากเลยเขาเป็นพระโสดาบันท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีก็เป็นพระโสดาบัน ก็ไปทนุบำรุงพระพุทธเจ้าไปถวายทานกับพระพุทธเจ้าเขาก็เป็นโสดาบันเขาก็เสพสุขในกามได้แต่หนึ่งเขาไม่ละเมิดศีลห้าเด็ดขาดสองเขาไม่ผิดกฎหมายสามเขาไม่ผิดมารยาทของสังคมที่อยู่ร่วมกันสี่เขาไม่ผิดกฎระเบียบวินัยของสังคมตรงนั้นอย่างเงี้ยเขาก็เสพสุขในกามได้อย่างสบายๆนะคะไปเกิดเป็นเทวดาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นพวกเราเนี่ยจะเอายังไงนะพูดกันมาตรงๆสิพวกเราจะเอาศีล5หรือศีล8เอ้าว่ามาดีๆตอบดังๆอ๋อ5ป่ะล่ะเอาพวกเราจะเอาศีล5หรือศีล10เอ้าว่ามาบ้ายืนหยัดอยู่เนาะพวกเราจะเอาศีล5หรือจะเอาศีล311ข้อยืนหยัดเลยนะงั้นก็ตกลงพวกเราจงไปรักษาศีล5ให้ดีเมื่อเรารักษาศีล5ได้เนี่ยเราก็จะหลุดพ้นจากภัยเวร5อย่างพอเราตั้งเจตนาไม่ฆ่าสัตว์เราก็จะหลุดพ้นจากการตกนรกอบายอันเนื่องมาจากการฆ่าสัตว์แล้วเราก็จะได้เป็นผู้มีอายุยืนนะฮะเพราะเราไม่ฆ่าสัตว์ต่อไปเราไม่หยิบฉวยเอาสิ่งของที่เขาไม่อนุญาตให้เนี่ยเราก็จะพ้นจากนรกอบายที่เกิดจากการลักขโมยเนี่ยและที่สำคัญคือทรัพย์สินเราจะไม่วิบัติฉิบหายถ้าเราไม่ประพฤติผิดในกามเนี่ยเราก็จะไม่ตกนรกอบายทุคติวินิบาตและเราก็จะได้เป็นผู้ที่ไม่มีศัตรูภัยเวรถ้าเราไม่พูดโกหกเราก็จะไม่ตกนรกเพราะเรื่องของการโกหกและเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่ถูกใส่ร้ายถ้าเราไม่ดื่มเหล้าเราก็ไม่ตกนรกเพราะเหล้าเนี่ยไม่ต้องตกนรกทองแดงอะไรเนี่ยและเราก็จะไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นผู้ฟุ้งซ่านนะอันนี้เป็นผลของการรักษาศีล5นะเพราะนั้นพวกเรายังละเรื่องกิเลสกามไม่ได้จริงไหมจริงไม่จริงพวกเรากลับไปนี่ก็จะไปหาร้านอร่อยใช่ไหมโอ้ร้านนี้ลำเนอะสูโอ้อันนี้ก็ลำเนอะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยคือพวกเราเป็นอย่างนั้นจริงๆในขณะที่นักบวชนี่เขาไม่ได้เลยนะฮะเขาไม่มีสิทธิ์จะมาลำมาฟ้อนอะไรเลยนะถึงเวลาเขาอะไรมาให้ฉันก็ต้องฉันไปตามนั้นน่ะอยากฉันร้อนได้ฉันเย็นก็มีบางทีเราอยากจะฉันไอ้ก๋วยเตี๋ยวร้อนๆเนี่ยเนาะก๋วยเตี๋ยวร้อนๆเนี่ยเขาเอามาเสิร์ฟมาอะไรโอ้กว่าจะได้ฉันน่ะคือมันคนมันเยอะตักเสร็จกว่าจะรอกันพอรอเสร็จก็ต้องมาสวดกันอีกก็สวดยาวด้วยนะปฏิสังขายโยอยู่นั่นนะโหเมื่อไหร่มันจะได้กินวะอย่างเงี้ยพอจะฉันเนี่ยเย็นเฉียบไปละนะคะส่วนเขาเอาไอติมมาให้เราก็กะจะกินเย็นๆเนาะอยากจะกินเย็นๆเอาไอติมมาถวายใจเราก็แบบอย่าเพิ่งเอามาถวายอย่าเพิ่งเอามาถวายรอให้ฉันเสร็จแล้วค่อยมาถวายแต่เจ้าภาพก็บอกเอาถวายเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันบางคนฉันเสร็จก่อนจะลุกไปก่อนดิฉันขอถวายแล้วก็มาเสิร์ฟไอ้แล้วก็กว่าจะให้พรกว่าจะอะไรกว่าจะฉันเสร็จไอติมละลายหมดนะอุ่นจุนลุนนะทางเหนือบอกว่าอุ่นจุนลุนเว้ยแทนที่จะได้กินไอติมเย็นๆกลายเป็นไอติมอุ่นจุนลุนเว้ยเพราะนักบวชเขาก็จะอย่างเงี้ยฮะคือไม่ได้คิดจะไปเสพกามอะไรกับมันมีอะไรก็ฉันไปตามนั้นเพราะรู้ว่ากามมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากทุกโทษในกามนี้มากมายยิ่งนักนักบวชเขาก็ทิ้งการแสวงหาความสุขในกามเพราะนั้นเมื่อมาบวชแล้วเขาก็ไม่ไปเที่ยวงานปล่อยล่วงงานแต่งงานลอยกระทงงานสงกรานต์อะไรนี่โอ้เลิกเลยคือไม่เอาไม่อยากไปแต่พวกเรานี่พอมีงานไปหลวงพวกก็แต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวแฮปปี้มากจะได้ไปเที่ยวงานเนี่ยเพราะพวกเราไม่รู้เรื่องกามนี่เองวันนี้มีความรู้หรือยังคะมีความรู้แล้วเนาะว่าสุขในกามเป็นสุขชั้นต่ำเป็นสุขหยาบๆและเป็นสุขนิดเดียวแต่มีทุกข์มากนี่สุขอื่นๆที่สูงกว่ากามเขาเรียกว่าสุขในกุศลพวกเราว่าสิสุขที่เหนือกว่ากาม
1: สุขที่เหนือกว่ากาม
0: คือสุขในกุศล
1: คือสุขในกุศล
0: กุศลแปลว่าฉลาด
1: กุศลแปลว่าฉลาด
0: สุขในความฉลาดคือ
1: สุขในความฉลาดคือ
0: หนึ่งสุขจากการให
1: ้1สุขจากการให้
0: เรียกว่าทานกุศล
1: เรียกว่าทานกุศล
0: 2สุขจากการรักษาศีล
1: 2สุขจากการรักษาศีล
0: บาลีว่าศีลกุศล
1: บาลีว่าศีลกุศล
0: 3สุขจากการภาวนา
1: สามสุขจากการภาวนา
0: บาลีว่าภาวนากุศล
1: บาลีว่าภาวนากุศล
0: นะฮะชีวิตชาวบ้านเขาก็จะสอนส่วนมากเขาก็จะสอนคำสอนสามอย่างเนี่ยทานศีลภาวนาเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยมาหาความสุขที่เหนือกว่ากามทีนี้ภาวนาเนี่ยน่าสนใจภาวนาแปลว่าอะไรภาวนาแปลว่าทำให้เป็นทำให้มีขึ้นที่ใจเป็นขึ้นมามีขึ้นมาเช่นระหว่างมีจิตโกรธมีความโกรธเกิดขึ้นที่จิตกับมีเมตตาเกิดขึ้นที่จิตอันไหนสบายคะตอบดังๆมีเมตตาเกิดที่จิตเนาะทีนี้มีเมตตาแป๊บเดียวกับเมตตาบ่อยๆอันไหนดีคะเมตตาบ่อยๆเนาะมีเมตตาบ่อยจนกระทั่งกลายเป็นคนมีเมตตาไปเลยดีไหมอันเนี้ยคนที่เมตตาบ่อยๆบ่อยๆจนกลายเป็นคนมีเมตตาคือมีคนเรียกเราว่าป้าคนนี้นะเขาเป็นคนเมตตาเนี่ยอย่างนี้แหละเรียกว่าเมตตาภาวนาอ้าวว่าตามอาจารย์เมตตาภาวนาคือ
1: เมตตาภาวนาคือ
0: เจริญความเป็นมิตรไมตรี
1: เจริญความเป็นมิตรไมตรี
0: เพิ่มพูนความเป็นมิตรไมตรี
1: เพิ่มพูนความเป็นมิตรไมตรี
0: มีความหวังดี
1: มีความหวังดี
0: ปรารถนาให้เกิดความสุข
1: ปรารถนาให้เกิดความสุข
0: แก่บุคคลอื่น
1: แก่บุคคลอื่น
0: อยู่เสมออ
1: ยู่เสมอ
0: จนคนอื่นเรียกเราว่า
1: จนคนอื่นเรียกเราว่า
0: เป็นผู้มีเมตตา
1: เป็นผู้มีเมตตา
0: อย่างนี้เรียกว่าเมตตาภาวนา
1: อย่างนี้เรียกว่าเมตตาภาวนา
0: เออต่อไปถ้าเราเห็นคนอื่นเป็นทุกข์แล้วเราก็ไปช่วยให้เขาพ้นทุกข์ช่วยให้เขาพ้นทุกข์ช่วยบ่อยมากจนกระทั่งคนอื่นเขาเรียกเราว่าคนคนนี้เป็นคนมีความกรุณามากอย่างนี้เรียกว่าเรามีกรุณาภาวนาเข้าใจไหมแต่ถ้าเราฝึกสติอยู่เรื่อยเลยทำอะไรก็มีสติทำอะไรก็มีสติแล้วเป็นคนมีปัญญาอย่างนี้นะเขาก็จะว่าเราเป็นผู้มีสติภาวนาบ้างมีสมาธิภาวนาบ้างมีปัญญาภาวนาบ้างเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นภาวนาไม่ได้แปลว่านั่งจุกปุกอย่างนี้แต่ภาวนาแปลว่าทำสิ่งนั้นบ่อยๆเนืองๆบ่อยๆเนืองๆจนกลายเป็นคนแบบนั้นไปเลยเป็นคนมีเมตตาไปเลยเป็นคนมีกรุณาไปเลยเป็นคนมีสติไปเลยเป็นคนมีสมาธิไปเลยเป็นคนมีปัญญาไปเลยอย่างนี้ถ้าเราเป็นคนที่มีความรู้ไปหมดมีความรู้ไปหมดถามอะไรก็ตอบได้ทำอะไรก็ตอบได้ใครทุกข์อะไรก็ช่วยให้พ้นทุกข์ได้เนี่ยเขาก็เรียกว่าเราเป็นผู้มีปัญญาภาวนาเข้าใจไหมคะชัดไม่ชัดถ้าเราฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟุ้งบ่อยจังเลยพูดมากจังเลยนะกับอีกคนหนึ่งนางสองนางหนึ่งฟุ้งบ่อยส่วนนางสองนี่เป็นคนสงบเวลาจะพูดอะไรก็รู้จะคิดจนกระทั่งเป็นปกติของเขาเลยคนไหนมีสมาธิภาวนานางหนึ่งหรือนางสองนางสองแต่นางหนึ่งนี่เป็นนางฟุ้งซ่านเข้าใจไหมนางสองนี่เป็นนางสมาธิภาวนาเพราะเป็นคนไม่ฟุ้งใครจะพูดจ้าแจ้จ้าแจ้นางสองไม่พูดนางสองฟังแล้วก็เงียบเขาก็สงบของเขาแล้วพอเราถามนางสองปั๊บนางสองก็ใคร่ครวญแล้วก็ตอบออกมาตอบดีมากเลยเราก็โอ้นางสองนี่เป็นคนมีสมาธิภาวนานางสองนี่เป็นคนมีปัญญาภาวนาเข้าใจคำว่าภาวนาหรือยังเอาว่าตามอาจารย์ภาวนาแปลว่า
1: ภาวนาแปลว่าม
0: ีสิ่งนั้นอยู่ในใจบ่อย
1: ๆมีสิ่งนั้นอยู่ในใจบ่อย
0: ๆทำบ่อยๆมีบ่อยๆ
1: ทำบ่อยๆมีบ่อยๆ
0: จนกลายเป็นคนแบบนั้น
1: จนกลายเป็นคนแบบนั้น
0: เออเพราะฉะนั้นมีอะไรบ้างนะ1กายะภาวนา2ศีละภาวนา3จิตตะภาวนานะฮะ4ปัญญาภาวนาเนี่ย4อย่างเขาเรียกภาวนา4อย่างอย่างนี้ก็ได้หรือเมตตาภาวนากรุณาภาวนามุทิตาภาวนาอุเบกขาภาวนาก็ได้เข้าใจมั้ยสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็ได้เข้าใจไหมเออเพราะนั้นเราภาวนาได้เยอะแยะเลยนะคะมาวันนี้ได้ฟังธรรมเรื่องภาวนาด้วยนอกจากเรื่องความรักแล้วก็เรื่องภาวนาอีกเอาสุขจากการให้ทานเป็นสุขในกามหรือเป็นสุขในกุศลสุขในกุศลสุขจากการรักษาศีลเป็นสุขในกามหรือสุขในกุศลสุขในการภาวนาเป็นสุขในกามหรือสุขในกุศลงั้นประนมมือขึ้นแล้วว่าตามอาจารย์ใคร าพเจ้า
1: ข้าพเจ้าร
0: ู้เสียแล้ว
1: รู้เสียแล้ว
0: ว่ากามีสุขน้อย
1: ว่ากามีสุขน้อย
0: แต่มีทุกข์มาก
1: แต่มีทุกข์มาก
0: มีความคับแค้นมาก
1: มีความคับแค้นมาก
0: ทุกโทษในกามนี้มากมายยิ่งนัก
1: ทุกโทษในกามนี้มากมายยิ่งนัก
0: เพราะฉะนั้น
1: เพราะฉะนั้น
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: ขอคิดออกจากกาม
1: คิดออกจากกาม
0: มาหาความสุขในกุศล
1: มาหาความสุขในกุศล
0: ข้าพเจ้าจะมีทาน
1: จะมีทาน
0: ศีล
1: ศีล
0: สมาธิ
1: สมาธิ
0: ปัญญา
1: ปัญญา
0: ภาวนา
1: ภาวนา
0: เพื่อให้ชีวิต
1: เพื่อให้ชีวิต
0: มีความสุขมากกว่านี
1: ้มีความสุขมากกว่านี้
0: มีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่านี
1: ้มีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่านี
0: ้ให้ได้เกิดดวงตาเห็นธรรม
1: ให้ได้เกิดดวงตาเห็นธรรม
0: ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: โดยเร็วพลันเถิด
1: โดยเร็วพลันเถิด
0: เอาสาธุดัง
1: ๆสาธุ
0: อ้าวต่อไปนี้พวกเราจะนุ่งเสื้อผ้าหรือเราจะนุ่งกามดี
1: นุ่งเสื้อผ้า
0: เออนุ่งเสื้อผ้าแต่อย่านุ่งกามหมายความว่านุ่งเสื้อผ้ากันร้อนกันหนาวกันอายก็พอแล้วอย่าไปนุ่งแพงๆอย่าไปนุ่งโป๊ๆนุ่งน่าเกียดอย่างเงี้ยอันนั้นเขาเรียกว่านุ่งกามเข้าใจไหมมันไม่ได้นุ่งผ้าเลยนะมันนุ่งกามเอาต่อไปพวกเราจะกินอาหารเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงหรือเราจะกินกาม
1: กินอาหาร
0: กินอาหารดีกว่าเนอะแล้วพอเราจะไปอยู่บ้านหรือเราจะอยู่ในกามดีอยู่บ้านดีกว่านะอยู่บ้านก็คือที่ที่จะอยู่แล้วไม่ต้องทุกข์กับมันมากคนโบราณปัญญาเลิศมากเลยไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้บ้านเนี่ยจะมีห้องอยู่รอบๆแล้วจะมีห้องโถงอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าเติ้นอย่างไม่เติ้นในห้องโถงอ่ะเขาเรียกเติ้นห้องใหญ่ๆนี่ก็คุณพ่อคุณแม่อยู่ห้องนี้ลูกอยู่ห้องนั้นป้าละอาอยู่หรืออะไรเนี่ยแต่ตรงกลางจะเป็นที่ห้องโถงนั่งทานข้าวกันตรงนั้นแม่นมาแม่นเวลานั่งทานข้าวผู้ชายก็นั่งขัดสมาธิผู้หญิงพับเพียบพับเพียบกลับไปกลับมาพอทานข้าวเสร็จก็กวาดถูเก็บเสือห้องนั้นก็เป็นห้องรับแขกต่อไปได้ไหมเอาแขกมาเจนเจ้านั่งคุยจะแคบแขกกันตรงนั้นพอแขกลุกไปเสร็จเป็นที่ประชุมได้ไหมมาแม่บ้านแม่บ้านประชุมกันเพะก็นั่งประชุมกันตรงนั้นพอประชุมเสร็จตอนตกเย็นแขกมาเยี่ยมแขกไม่มีที่พักให้มันนอนตรงนั้นได้ไหมก็เป็นโรงแรมขึ้นมาได้อีกนะเพราะนั้นห้องตรงกลางเขาเรียกห้องโถงเนี่ยก็เป็นห้องสารพัดประโยชน์เป็นทั้งห้องอาหารเป็นทั้งห้องรับแขกเป็นทั้งห้องห้องนอนให้กับแขกนะฮะแล้วเป็นที่ประชุมนะคะแล้วสามารถเป็นศาลตัดสินคดีได้ไหมจะตัดสินคดีลูกเต้าเหล่าหลานอะไรก็มาคุยกันตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการสร้างบ้านของคนโบราณเนี่ยเขาสร้างแล้วเขาก็ได้ประโยชน์แต่เดี๋ยวนี้พอเราสร้างบ้านเราก็เรื่องมากฮะห้องครัวก็ที่นึงอ้าวห้องกินข้าวก็อีกที่นึงแล้วห้องรับแขกอีกเงี้ยมันก็เลยยุ่งยากสตังก็หมดเปลืองมากแล้วพอห้องรับแขกต้องไปซื้อโซฟาหนาๆนุ่มๆมานั่งแล้วก็บ้านเรามันร้อนจะตายชักเนี่ยนะเราก็ไปเอามานั่งแล้วก็ปวดหลังอีกนั่งยุบลงไปก็ปวดหลังอีกอะไรเงี้ยนี่คือความที่เรามัวแต่เสพกามแต่ไม่ใช้สติปัญญาในการใช้สอยอย่างนี้เป็นต้นเอาว่าตามอาจารย์ดังๆต่อไปนี้
1: ข้าพเจ
0: ้
1: า
0: จะนุ่งเสื้อผ้าไม่นุ่งกามข้าพเจ้าจะบริโภคอาหารจะไม่เสพกามข้าพเจ้าจะอยู่บ้านไม่อยู่ในกามข้าพเจ้าจะบริโภคยาจะไม่กินกามแม้แต่ยาก็เป็นกามได้ไหมเป็นกามด้วยนะจะบอกให้แม้แต่นักบวชเนี่ยฮะเดี๋ยวมะขามป้อมแช่อิ่มอ่ะขายดิบขายดีเนาะมะขามป้อมเนี่ยเขาก็เอาไปอะไรอ่ะเอาความเปรี้ยวความฝาดของมันทิ้งไปหมดอ่ะแล้วก็เอาไปแช่ในน้ำตาลนะกลายเป็นมะขามป้อมแช่อิ่มแล้วก็เขียนว่าเป็นยาอีวะยาฆ่าตัวตายแล้วว่ะไม่รู้นะแล้วก็เอามาถวายนักบวชกันนักบวชก็เอามากินกันใหญ่เอามาฉันกันใหญ่อ้างว่าเป็นแง่ฉันมะขามป้อมเป็นแง่เนี่ยนะหลังเที่ยงก็เคี้ยวกันกรุบกรับกรุบกรับไงนะแล้วก็อ้วนตุ้ยกันเพราะว่ามันหวานมากไงเพราะนั้นคำว่ายาต้องเป็นยาจริงๆไม่ใช่เป็นกามนะคะนักบวชนี่ก็โอ้ยเสี่ยงดวงมากเลยส่ว วนชาวบ้านนี่กินยาเป็นกามยังไงกินยาเป็นกามเดี๋ยวนี้มีไหมกินกาแฟลดความอ้วนกินกาแฟน่ะจนเป็นโรคประสาทกันเป็นแถบเป็นแถวนะฮะแล้วก็ไม่ได้ผอมลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีความรู้นะฮะรู้เท่ารู้ทันสังคมทุกวันนี้แย่มากๆเลยนะผู้คนป่วยไข้กันเยอะเพราะเรื่องกามนี่แหละ
3: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
4: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษฐ์คุณแม่จิตรานรากร
3: พระพุทธพจน์บทหนึ่งสองว่า
4: วิริเยนะ

0: ถีที่สุขล้วนและยังประโยชน์เกื้อกูลต่อชาวโลก
1: ด้วยการดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธองค์ตามรอยพระพุทธองค์
2: เชิญติดตามประวัติแห่งการบรรลุธรรมของอุบาสกพุทธสาวกท่านหนึ่งนั่นก็คือสุทัตตะอนาถบิณฑิกาเศรษฐีอุบาสกผู้เลิศในการให้ทานความต่อไปกล่าวถึงพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระนครราชคฤห์ตามพระพุทธาภิรมย์แล้วเสด็จจาริกไปทางกรุงเวสาลีจนถึงกรุงสาวัตถีตามลำดับทรงเข้าพำนักที่พระเชตวันซึ่งตลอดหนทางเสด็จนั้นทรงอนุเคราะห์ประชาชนตลอดทางเสด็จด้วยอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีเข้าเฝ้ากราบทูลนิมนต์ให้เสด็จพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ที่บ้านของตนเสวยเสร็จแล้วกราบทูลถามว่าข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติอย่างไรในพระเชตวันวิหารพระพุทธเจ้าตรัสว่าขหบดีถ้าเช่นนั้นท่านจงถวายพระเชตวันวิหารแก่สงฆ์จาตุรทิศทั้งที่มาแล้วและยังไม่มาท่านเศรษฐีได้ถวายพระเชตวันแก่สงฆ์ตามที่ทรงแนะนำแล้วพระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาการถวายวิหารทานว่าวิหารย่อมป้องกันความหนาวความร้อนและสัตว์ร้ายนอกจากนั้นยังป้องกันงูยุงและฝนในศิระฤดูหรือฤดูที่ฝนเจือลมแรงนอกจากนั้นวิหารยังป้องกันลมและแดดอันกล้าที่เกิดขึ้นได้การถวายวิหารแก่สงฆ์เพื่อหลีกเร้นเพื่อความสุขเพื่อเพ่งพิจารณาและเพื่อเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศเพราะเหตุนั้นแลคนผู้ฉลาดเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนพึงสร้างวิหารอันน่ารื่นรมย์ให้ภิกษุทั้งหลายผู้พหูสูตรเถิดอันหนึ่งพึงมีใจเลื่อมใสถวายข้าวน้ำผ้าและเสนาสนะอันเหมาะสมแก่พวกท่านในพวกท่านผู้ซื่อตรงเพราะพวกท่านย่อมแสดงธรรมอันเป็นเครื่องบรรเทาสัพพทุกข์แก่ผู้คนเมื่อเขารู้ทั่วถึงแล้วจะเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพานในโลกนี้ครั้นทรงอนุโมทนาอนาถบิณฑิกคหบดีด้วยพระคาถาเหล่านี้แล้วก็เสด็จลุกจากอาสนะกลับไปอัตถกถาว่าระหว่างเดินทางกลับสาวัตถีท่านอนาถบิณฑิกะใช้เงินไป 100,000 กหปณะพร้อมกับของมีราคาอีก 100,000 เพื่อคนทำการสร้างวิหารทุกๆ1โยชน์จากระยะทางไกล45โยชน์ใช้เงินปูซื้อที่ดินอีก18โกฏิสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆบนพื้นที่8กรีซซึ่ง1กรีซเท่ากับ125ศอกหรือ1เส้นหมดเงินอีก18โกฏิรวมใช้เงินไป54โกฏิพระเชตวันนี้พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษานานถึง19พรรษาท่านว่าสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนั้น